0: เป็นภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดพร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความเข้มแข็งและความสามัคคีเพื่อร่วมกันสร้างความสงบสุขความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทุกคนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดพร้อมติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้บังคับบัญชาและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ร่วมประเมินสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลังอย่างเข้มงวดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจำกัดเส้นทางบางส่วนเพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ก่อเหตุพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากพยานบุคคลพยานวัตถุและข่าวกรองอย่างต่อเนื่องซึ่งพลตำรวจเอกสำราญกำชับให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุมพร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นยืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
3: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทํางานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องฮะยาเสพติดแล้วก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดําเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทําผิดกฎหมายอย่างเต็มที
2: ่พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือระบุว่ากองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงที
4: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับในการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2: ด้านพลเรือเอกทาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจะรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
0: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษาเพื่อวางรากฐานความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือเต็มคณะกับนายปราโบโวตูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเช่นการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดตลอดจนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจซึ่งตั้งเป้าผลักดันราคาการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573นอกจากนี้ผู้นำของสองประเทศยังร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญสองฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซีย ซึ่งจะเป็นกรอบการขับเคลื่อนความร่วมมือระยะยาวระหว่าง2ประเทศและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้อันจะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคต
6: ปัจจุบันมีนักเรียนไทยมากกว่า800คนที่กำลังศึกษาอยู่ในอินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษาซึ่งอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยผมได้แสดงความขอบคุณต่อท่านประธานาธิบดีและรัฐบาลอินโดนีเซียที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยและให้คำมั่นว่าท่านจะดูแลนักเรียนไทยในอินโดนีเซียเป็นอย่างดี
5: สำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้จะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยจากนั้นจะเดินทางไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อหารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือของภูมิภาคและกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนก่อนหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการของสองประเทศกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
7: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจะต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์หลังได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 86,000 ล้านบาท
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายมาตรการในระยะต่อไปแต่ต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ควบคู่กันไปพร้อมยืนยันรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวซึ่งมาตรการนี้จะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลกำลังซื้อในระยะสั้นกับการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของประชาชนในระยะยาว
9: อะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็ต้องพิจารณาครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ดูเรื่องของงบประมาณดูเรื่องของเศรษฐกิจผมยืนยันนะรัฐบาลต้องทำให้ทุกคนยืนอยู่บนขาตัวเองได้ถ้ามันจะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เครื่องมันติดให้เครื่องมันขับเคลื่อนไปได้เราก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปครับ
8: สำหรับผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบปัจจุบันนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60%และประชาชน40%ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า4,800,000รายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 4,870,000 รายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง42%ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมด พราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้
7: กระทรวงยุติธรรมคุมประพฤติและคัดกรองกลุ่มเฝ้าระวังกระทำผิดซ้ำ 5,000 คนหากมีความเสี่ยงสูงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติดำเนินการทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช 2565หรือมาตรการ JSOC ประมาณ 5,000 คนทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกลไกและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสมาเอลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในเวลานี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่างสองประเทศเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาดังกล่าวถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับอิหร่านแล้วที่จะได้ลงนามข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกา
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างหนักหน่วงในหลายพื้นที่ของรัสเซียอาทิแคว้นเบลโกรอด แคว้นคราสโนดาร์และแคว้นไครเมียเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ60รายนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนหลายหลังและที่พักตากอากาศริมชายหาดแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายก่อการร้ายกับประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นรวมถึงเมืองคิคุจิซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมากำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดเป็นประวัติการเมื่อวานนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง 40.2 องศาเซลเซียสJMA ยังขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดคุมาโมโตะให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและหลบอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นในช่วงเวลากลางวันเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการล้มป่วยจากโรคลมแดดขณะที่ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะอยู่ที่อย่างน้อย36รายและมีผู้ประสบภัยมากกว่า 8,500 คนยังคงพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้ว
7: กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสออกแถลงการประณามพรรคปฏิรูปอังกฤษซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่เสนอให้มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพื่อสกัดกั้นผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสย้ำว่าแผนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดอธิปไตยของฝรั่งเศสรวมทั้งละเมิดกฎหมายทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ดชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้สหราชอาณาจักรโดยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมได้รับคะแนน 4.33 จาก5คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์วอลเทนิสทัวร์ J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม C พิชญาภัทรศรีมุกมือวางอันดับ3ของรายการหัวชนะแผนจื้อเย่จากจีน6-1และ7-5พิชญาภัทรคว้าชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัทินันเผือกคำชนะลาร่าเลาติจากฮ่องกง6-2และ6-4ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม B วิรวิทย์กำพุทธชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ2ของรายการ2-1เซตวิรวิทย์คว้าชัยแมตช์แรกได้สำเร็จขณะที่กลุ่ม F นราธิปเรืองศรีชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น6-4ทั้ง2เซตนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีธาผู้สูงอายุไทยและประธานหน่วยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีธาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีธาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27-31มกราคม2570เป็นการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองสโมสรฟุตบอลแอสตันวิลล่าจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกฤดูกาลล่าสุดเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อลงสนามพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกในวันนี้ณสนามทรู BG สเตเดียมจังหวัดปทุมธานีแข่งขันในเวลา 19:30 นาทีงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะไทยกล่าวว่าฟิลิปปินส์มีโค้ชที่มีฝีมือเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่สถานการณ์ของทีมไทยอยู่ในช่วงที่ดีแน่นอนว่ามีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาในเกมนี้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกประเทศฟิลิปปินส์พิจิตร กาญจนกุลรายงาน
7: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่1บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
16: 1นาทีกับกปท.วิธีให้ทางรถฉุกเฉินอย่างปลอดภัย1เช็คตรวจสอบตำแหน่งของรถฉุกเฉินระยะห่างและสภาพการจราจรรอบตัวก่อนเปลี่ยนช่องทางอย่าหยุดรถกลางทางแยกระมัดระวังรถในช่องทางข้างเคียงก่อนเบี่ยงรถ2ขับชิดซ้ายหรือจอดชิดขอบทางอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดช่องทางให้รถฉุกเฉินผ่านได้สะดวกหลีกเลี่ยงการขับขวางเส้นทางไม่เปลี่ยนเลนกระทันหัน3ชะลอรักษาระยะห่างจากรถฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรไม่ขับตามรถฉุกเฉินเพื่ออาศัยช่องทางลดความเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนและอุบัติเหตุซ้ำซ้อนข้อควรจำเมื่อเจอรถฉุกเฉินมีสติและตั้งใจสังเกตสภาพการจราจรหลีกทางอย่างปลอดภัยไม่ขับตามรถฉุกเฉินร่วมกับสร้างวัฒนธรรมการใช้ถนนเอื้อเฟื้อและปลอดภัยรวมถึงมีสติหลีกไวไม่ขับตามเพื่อความปลอดภัยเมื่อเจอรถฉุกเฉินค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่1การละเล่นของมอญมีทั้งที่เล่นกันทั่วไปและเล่นตามเทศกาลเช่นซาบ้าซาบ้าของชาวมอญมีรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นนิยมเล่นและถ่ายทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณซาบ้ามอญมีด้วยกัน2ประเภทคือซาบ้าบ่อนหรือซาบ้าหนุ่มสาวเป็นการเล่นระหว่างชายหญิง2ฝ่ายมักเล่นในเทศกาลสงกรานต์หนุ่มสาวจะผลัดกันทอยลูกซาบ้าให้ถูกเป้าของอีกฝ่ายการละเล่นนี้จึงเป็นโอกาสที่หนุ่มสาวจะได้ใกล้ชิดพูดคุยเกี้ยวพาราสีกันซาบ้าทอยหรือซาบ้าช้างมีลักษณะคล้ายกีฬาโบว์ลิ่งเป็นซาบ้าทอยไกลสมัยก่อนนิยมเล่นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
21: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานปีที่114เชื่อมโยงภารกิจรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ
22: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
23: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
22: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี2569ครับ
24: สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่4สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นปีที่143นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนากรมไปรษณีย์ขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคม2426โดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ จ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชเป็นอธิบดีผู้สำเร็จราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรกซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารสมัยใหม่ในประเทศไทยในอดีตจุดเริ่มต้นของการสื่อสารไทยเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของบูรพกษัตริย์ไทยในการวางรากฐานระบบไปรษณีย์และโทรเลขจากการส่งต่อข้อมูลข่าวสารเพื่อวางความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดินการติดต่อสื่อสารกันของประชาชนจากจดหมายกระดาษสู่สัญญาณรหัสมอสการเวลาได้หล่อหลอมให้การสื่อสารพัฒนาขึ้นตามลำดับในปัจจุบันการสื่อสารได้วิวัฒนาการไปสู่การเชื่อมต่อโครงข่ายข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่าง AI และ Big Dataซึ่งกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลพร้อมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการข้อมูลและพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI ภายใต้ระบบนิเวศดิจิทัลที่มีเสถียรภาพปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลในหลากหลายมิติขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัยรองรับการให้บริการของหน่วยงานทางภาครัฐจำนวนมากพร้อมคุ้มครองข้อมูลสำคัญของประเทศภายใต้หลักอธิปไตยของข้อมูลหรือ Data Sovereignty นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสร้างอธิปไตย AI ด้วยการพัฒนา Thai LLM เพื่อให้ Thai AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้หลักธรรมาภิบาล AI หรือ AI Governance ที่มีความโปร่งใสและยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณบุคลากรทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนการสื่อสารและเทคโนโลยีของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและขอให้วันสื่อสารแห่งชาติในปีนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
22: ท่านผู้ฟังครับในวันนี้ไปรษณีย์ไทยเดินทางมาถึงก้าวใหม่ในปีที่144แล้วโดยได้วางแนวทางการเติบโตที่เป็นมากกว่าผู้ส่งจดหมายพัสดุไปสู่การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับ SME ผ่านโครงข่ายข้อมูลที่ไปถึงคนทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์ในประเทศไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมทราบว่าวันนี้คือวันครบรอบก่อตั้งไปรษณีย์ไทยครับผมในปีที่144ซึ่งจะมีการวางแนวคิดการเติบโตในชื่อ Possible Next เราจะมีการเชื่อมภารกิจของไปรษณีย์ไทยกับธุรกิจของไทยยังไงครับเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนทุกวัยและก็ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
2: ถ้าไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยปีนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่144นะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยเริ่มต้นนะครับจากการที่เราเป็นคนที่เชื่อมโยงนะครับการสื่อสารให้กับประชาชนทั้งประเทศจนกระทั่งวันหนึ่งที่มีความจำเป็นความต้องการนะครับในการขนส่งส่งด่วนนะครับโดยเฉพาะการที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อในออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทยนะครับในการที่จะเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นจดหมายหรือจะเป็นพัสดุต่างๆเนี่ยไปถึงกับประชาชนนะครับทั่วประเทศโครงข่ายไปรษณีย์เนี่ยเราเข้าถึงทุกพื้นที่ทุกครัวเรือนแล้วก็สิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามองแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของเหมือนสาธารณูปโภคนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้ววันนี้เนี่ยเรามองไปรษณีย์ไทยอาจจะในภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่แค่ขนส่งหรือเปล่านะครับเราเป็นโครงข่ายหรือเครือข่ายขนาดใหญ่นะครับที่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่แล้วนอกจากการเข้าถึงเราก็ยังมีความสัมพันธ์นะครับกับสังคมไทยชุมชนไทยมาเป็นระยะเวลานานนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าด้วยโครงข่ายของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันหน้าที่เราวันนี้คือการส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายไปรษณีย
1: ์
2: นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับเครือข่ายไปรษณีย์หรือโครงข่ายของไปรษณีย์ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะสร้างคุณค่าทางธุรกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะครับยกตัวอย่างเช่น วันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการสร้างส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจนะครับ SME ไทยสามารถที่จะมีช่องทางในการจำหน่ายหรือการขายที่มากขึ้นแล้วก็มี SME หลายรายนะครับที่เรามองว่าเขาอาจจะยังอาจจะไม่ได้มีโอกาสนะครับในการที่จะพัฒนาธุรกิจขึ้นไปได้มากอาจจะเป็นข้อจำกัดหลายอย่างซึ่งไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเราก็มีโครงการที่เรียกว่าไปรษณีย์เชื่อมสุขนะครับที่ลงไปช่วย SME ตั้งแต่ต้นเลยนะครับในการพัฒนา productในการที่จะทำเรื่องของแพคเกจจิ้งการทำมาร์เก็ตติ้งและการที่เราช่วยเป็นช่องทางในการที่จะกระจายของไปทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับหรือไปทางตัวเน็ตเวิร์กหรือโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยใช้โครงข่ายแล้วก็เครือข่ายของไปรษณีย์ในการที่จะส่งมอบการเติบโตยั่งยืนให้กับ SME ไทยครับ
1: ครับผมโหเป็นมุมมองที่ยิ่งใหญ่มากคือนอกจากว่าเราจะมองตัวเองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งแล้วเนี่ยเรามองมากไปกว่านั้นก็คือจากเดิมที่เราเป็นปลายทางในการส่งของเราเริ่มขยับขึ้นมาเป็นต้นทางในการร่วมพัฒนาเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจ SME ต่างๆด้วย
2: ครับผม
1: ครับแล้วก็นอกจากการที่เราช่วย SME อ่ะครับทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยยังเป็นกลไกสำคัญครับผมในการนำนโยบายรัฐเนี่ยไปส่งให้ถึงกับประชาชนทั่วประเทศอย่างในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างเงี้ยครับผม
2: ครับก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าตอนนี้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนี่ยก็มีความท้าทายการที่เราสามารถที่จะเป็นช่องทางนะครับที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่ทำให้สินค้านะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็น second brand นะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเราก็เข้าไปถึงต้นทางนะครับในการที่จะนำสินค้าเหล่านี้กระจายออกไปให้กับประชาชนนะครับผ่านหลากหลายช่องทางมากเช่นพวกรถพุ่มพวงนะครับกว่า 3,000 คันนะครับเราก็เป็นคนกระจายของทุกอย่างเนี่ยไปที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อให้รถพุ่มพวงเนี่ยไม่ต้องมีต้นทุนนะครับในการที่จะไปเอาของเหล่านี้มานะครับการที่ทำให้ราคาของเหล่านี้จากการประหยัดนะครับจากเรื่องของระบบโลจิสติกเองหรือจากเรื่องของการทำตลาดเองประชาชนนะครับหรือผู้ใช้บริการก็สามารถที่จะได้ของในราคาที่ถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจและสังคมนะครับในระดับรากหญ้าเนี่ยสามารถที่จะ อยู่ได้นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลลงไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วก็ส่งผลสะท้อนกลับไปให้เกิดการเติบโตมากขึ้นนะครับของตลาดของ SME ครับ
1: ครับผมก็สอดคล้องกับทางนโยบายที่เราวางไว้คือ possible next นะครับคือ post คือไปรษณีย์แล้วก็เล่นคำเขาว่า possible ที่แปลว่าความเป็นไปได้แล้วก็ next ก็คือก้าวต่อไปนั่นเองครับผมแล้วก็ทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีการวางแนวทางปรับตัวอย่างเข้มข้นเลยท่ามกลางการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกขณะนี้ครับผมเราอาจจะเห็นได้จากเรื่องสงครามส่งด่วนนะครับที่มีการนำเสนอถึงการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆในวงการนี้ด้วยครับ
2: ครับก็ต้องเรียนว่ายังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามองแพลตฟอร์มนะครับก็คือเป็นช่องทางการขายนะครับแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามาเจอกันด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ต้นน้ำนะครับในการที่จะควบคุมปริมาณชิ้นงานต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็มองว่าแล้วโครงข่ายไปรษณีย์เองเนี่ยเราทำหน้าที่คล้ายๆกับแพลตฟอร์มได้หรือเปล่าไปรษณีย์ไทยเองเราเติบโตมาจากการเป็นโครงข่ายที่เป็นกายภาพวันนี้เนี่ยเราก็ใช้โครงข่ายของเราเนี่ยแหละในการทำแมทชิ่งนะครับดีมานด์กับซัพพลายเองนะครับเราเอาความต้องการที่ใช่ไปสู่สิ่งของที่เขาชอบสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยบุรุษไปรษณีย์นะครับหรือคนของโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราเข้าถึงชุมชนเข้าถึงทุกครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้จุดแข็งตรงนี้แหละในการที่ดูว่าแล้วความต้องการที่ใช่อยู่ตรงไหน
1: ครับ
2: แล้วเอาซัพพลายหรือว่าเอาสิ่งของหรือว่าเอาบริการที่เขาชอบเนี่ยส่งไปให้กับความต้องการที่ใช่ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราจะเป็นคนนำส่ง possible positive impact ที่มากที่สุด
1: ครับผมอันนี้เราจะเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยชื่นชมไปรษณีย์ไทยบ่อยมากว่าแม้บางครั้งเนี่ยการจ่าหน้าซองจะไม่ชัดเจนอาจจะตกเลขที่บ้านหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าพี่บุรุษไปรษณีย์เนี่ยสามารถนำของมาส่งได้ตรงบ้านจะเป็นเสียงเชิงบวก
2: เรารู้ว่าบ้านไหนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะสั่งบ่อยนะครับเรารู้แม้กระทั่งว่าบ้านไหนเนี่ยมีคนที่เป็นคนสูงอายุอยู
1: ่
2: นะครับคนสูงอายุมีความต้องการอะไรต้องการอาหารเสริมนะครับที่ช่วยในการทำให้นอนหลับง่ายขึ้น อาจจะมีความต้องการใช้อะไรที่แก้ปวดเมื่อยนะครับด้วยความที่เรามีความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่แล้วเรามีความสัมพันธ์ด้วยจากข้อมูลหรือ data ที่เรามีเรากำลังสร้างซูเปอร์ data ขึ้นมานะครับและจากความเข้าใจความต้องการของคนแล้วก็ชุมชนประชาชนทั้งหมดเรากำลังมีความเป็นซูเปอร์คัสเตอร์เซนทริกเราสามารถที่จะ create สร้างซูเปอร์ชานัลขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ช่องทางในการส่งปลายทางต้นทางนะครับแต่การเป็นซูเปอร์ชานัลของเราเราสามารถที่จะรู้ว่าปลายทางต้องการอะไรสิ่งไหนที่ใช่จากต้นทางนะครับและยังมีความ

0: เข้านะครับยืนยันความถูกต้องโดย e-time stamp ของไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วเป็นครั้งแรกนะครับที่ The Speed Bit เนี่ยดีไซน์ EMS trackingกับหมายเลขประจำตัวนักวิ่งที่ออกแบบในสไตล์หมายเลขติดตามพัสดุนะครับ
1: อัน
0: เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแทร็กนะครับด้วยคนวิ่งเนี่ยแต่เราแทร็กด้วย EMS นะครับโค้ดนะฮะแล
1: ้วก็ใช่ไหมครับนำหน้า
0: ใช่ครับเหรียญรางวัลเราก็ถูกดีไซน์นะครับเป็นรูปแบบของสแตมป์นะครับแต่ละเหรียญนี่ก็จะมี E ตัว E ตัว M ตัว S นะครับท่านไหนสะสมได้ครบ3อันหรือว่ามีเพื่อนนะครับมีคนละอันการสามารถมาถ่ายรูปร่วมกันได้นะครับโดยการที่เหรียญ3อันเนี่ยสามารถที่จะมาต่อกันได้นะฮะแล้วก็ยังมีโล่รางวัลนะครับที่มีลักษณะเป็นเหมือนตู้ไปรษณีย์นอกจากนี้ก็ยังมีไอสแตมป์นะครับที่ผู้เข้าร่วมนะครับสามารถที่จะสร้างสแตมป์ส่วนตัวนะครับที่มีการพิมพ์ภาพของตัวเองหนึ่งเดียวในโลกสามารถที่จะนำไปใช้งานจริงได้นะครับในการที่จะใช้ส่งไปหาเพื่อนส่งจดหมายส่งของส่งอะไรไปหาเพื่อนผ่านสแตมป์ของตัวเองครับ
1: โอ้ว้าวจังเลยแบบเป็นสแตมป์หน้าเราแล้วก็ส่งไปหาเพื่อนหรือหาคนรู้จักครับผมงานนี้จัดเมื่อไหร่ครับ
0: งานนี้จะจัดวันที่18ตุลาคม2569นี้ครับตอนนี้เราเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับก็รับสมัครตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15กันยายน2569สามารถสมัครได้ที่เว็บไทรันนะครับซึ่งนักวิ่งหลายๆท่านก็รู้จักกันดีครับที่สำคัญที่สุดนะครับรายได้ที่เกิดจากการจัดวิ่งในครั้งนี้นะครับหลังหักค่าใช้จ่ายเราจะมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับนอกจากว่าเราส่งสุขภาพที่ดีแล้วเรายังส่งบุญให้กับประชาชนทุกคนด้วยครับ
1: ก็วันนี้ท่านที่รับฟังนะครับน่าจะได้เห็นความชัดเจนของก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยโดยเฉพาะในการที่เป็นบทบาทในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันและบทบาทในการมองไปข้างหน้าว่าจะเป็นผู้ที่ส่งมากกว่าสิ่งของส่งความปรารถนาดีส่งพัสดุส่งสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนคนไทยได้ยังไงครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดนันท์สุภัทรพันธ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าให้เราฟังในโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยขอเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: รัฐบาลเร่งเครื่องเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ครอบคลุมทุกมิติดันขีดความสามารถไทยให้ติด1ใน20อันดับของโลกติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: รัฐบาลเร่งเครื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจังด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นหนึ่งเดียวภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายในระยะเวลา4ปีพร้อมเพิ่มสัดส่วนการลงทุนรวมของประเทศให้เข้าใกล้ร้อยละ30ของ GDP เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงจึงได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1/2569ภายใต้กรอซึ่งมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายเอกนิติระบุว่าที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ทุกมิติได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม Investment Industry Transformation Hub ด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล AI and Digital Hub ด้านเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy Hub ด้านนวัตกรรมทางการเงิน Financial Hubและด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ Medical Hub โดยบูรณาการใช้เครื่องมือที่หลากหลายซึ่งคณะทำงานทุกด้านกำหนดแผนปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์อย่างรวดเร็วหรือ Quick Big Win ภายใน6เดือนแผนระยะกลาง Big Win 2ปีและแผนระยะยาว4ปีหรือ Long Win โดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
5: เราจะใช้ทุกเครื่องมือถ้าต้องการด้านภาษีเรามีทั้งเครื่องมือของ BOI และมีทั้งเครื่องมือของกระทรวงการคลังในเรื่องภาษีเช่นภาษีในการสนับสนุนการลงทุนเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณในเรื่องการลงทุนให้ตรงเป้ามากขึ้นเราจะใช้ในเรื่องของ PPP เพราะว่าเงินรัฐกับเอกชนร่วมกัน จะใช้เรื่องตลาด

0: ทุนเช่น Thailand Future Fund สภาพคล่องในตลาดทุนเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเอามาใช้กลไกทั้งตลาดเงินตลาดทุนมา drive growth ของเราบางนโยบายอาจจะไม่ต้องใช้เงินเลย
1: ด้านตัวแทนภาคเอกชนนำโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกชนมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจับต้องได้จริงรวมถึงการดึงหน่วยงานอิสระอย่างธนาคารโลกเข้ามาร่วมประเมินและตรวจสอบรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความมั่นใจพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่เกิดการใช้วัตถุดิบภายในประเทศการพัฒนาทักษะแรงงานไทยและการสนับสนุน SME ให้สามารถปรับตัวและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง
0: เดี๋ยวชนในความคิดเห็นไปเยอะเลยไม่ใช่สนับสนุนแค่อุตสาหกรรมใหม่แต่เราต้องมาสนับสนุนอุตสาหกรรมเก่าที่อยู่ได้นะส่งเสริมเขาเพิ่มขีดความสามารถในเขาเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเขาเพื่อเขาออกมาสู้กันเพราะว่ามันใช้โลคอลคอนเทนต์ประเทศไทยใช้แรงงานไทยอยู่อุตสาหกรรมใหม่เองมาแล้วก็ต้องสร้างผลประโยชน์ให้ประเทศไทยครับทั้งการใช้โลคอลคอนเทนต์ไทยใช้แรงงานไทยไปอัพสกิลอัพเกรดของพวกแรงงานไทยเรานะครับเพื่อเราเกิดผลประโยชน์ร่วมกันครับเพื่อขอบคุณมากท่านรัฐบาลจากการดีมากครับท่านรองครับ
1: การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้เป้าหมายและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญในระยะถัดไปคือการมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมดั้งเดิมตลอดจนการผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสามารถยกระดับขีดความสามารถและก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงแรงงานวางรากฐานให้เยาวชนได้ทำงานมีรายได้และศึกษาต่อไปพร้อมกันโดยเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: เมื่อเด็กไทยจบการศึกษาแล้วยังหางานไม่ได้หรือต้องทำงานและค่าแรงโดยไม่มีวุฒิการศึกษารองรับนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าระบบการศึกษาและตลาดแรงงานยังไม่เชื่อมถึงกันกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานจึงผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยสามารถมีงานมีเงินและมีวุฒิไปพร้อมกันโดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าประเด็นสำคัญที่ทั้งสองกระทรวงให้ความสำคัญคือการดูแลเด็กในช่วงรอยต่อการศึกษาไม่ให้หลุดออกจากระบบตามนโยบาย Thailand Zero Dropout โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำงานและประสานไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมโมเดลเรียนไปด้วยมีงานทำมีรายได้พร้อมกันนี้ยังเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง2กระทรวงเพื่อกำกับดูแลการทำงานของเยาวชนอายุ15ปีแต่ไม่ถึง18ปีให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสามารถศึกษาต่อจนได้รับวุฒิการศึกษาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าความร่วมมือครั้งนี้คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงเพื่อให้ระบบการศึกษาตอบโจทย์ทั้งชีวิตของผู้เรียนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ
5: ได้คุยกับทางแรงงานว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้เด็กที่อยู่ระหว่างรอยต่อการเรียนเนี่ยไม่หลุดออกจากระบบการเรียนแล้วก็สามารถมีงานทำมีรายได้ด้วยซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยก็พร้อมในเรื่องการที่จะให้ทางศึกษาเนี่ยหากลุ่มเป้าหมายที่อยากทำงานเนี่ยแจ้งไปยังกระทรวงแรงงานนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานเด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีก็เป็นรายละเอียดที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าโจทย์ของความร่วมมือครั้งนี้ตั้งต้นจากเรื่องทุนมนุษย์เพราะกระทรวงศึกษาธิการคือต้นทางที่พัฒนาคนตั้งแต่เยาว์วัยก่อนส่งเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นปลายทางที่รับช่วงต่อและการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยธนาคารหน่วยกิจจะเป็นแหล่งรวมทักษะและความรู้ของผู้เรียนทั้งหมดและเมื่อผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงานในการจัดจ้างและพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าแรงงานในตลาดมีทักษะด้านใดและมีความพร้อมในการเติบโตทางอาชีพอย่างไรในอนาคต
6: กระทรวงศึกษาเองเนี่ยเป็นต้นทางแล้วก็กำลังจะทำเรื่องของเครดิตแบงค์แหล่งรวมเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะของเด็กๆที่อยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมดแต่มันควรจะไม่จบแต่เพียงกระทรวงศึกษาเท่านั้นเพราะเมื่อวันที่เขาเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับกระทรวงแรงงานในเรื่องของการจัดจ้างและเราก็ต้องมาพัฒนาในเรื่องของเครดิตแบงค์เนี่ยต่อไปเพราะว่าเราพูดถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระทรวงแรงงานเองก็มีหน้าที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนามาอัปเดตให้มันมีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแรงงานของเราที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีทักษะฝีมือในด้านใดและมีความพร้อมในการที่จะเติบโตไปในเรื่องของทิศทางอาชีพเนี่ยอย่างไรในอนาคต
4: ความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการประชุมร่วมกันแต่คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เยาวชนไทยไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนและการทำงานอีกต่อไปเพราะเป้าหมายร่วมของทั้ง2กระทรวงคือการส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนและแรงงานทุกคนนั่นคือการมีงานทำมีรายได้และมีวุฒิการศึกษาไปพร้อมกันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
9: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.ลำพูนค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านผู้ชมผู้ฟังสวทจังหวัดลำพูนค่ะ FM 95 MHz นะคะวันนี้ก็จะมาพบกับพวกเรานะคะในรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดลำพูนค่ะทุกวันอังคารนะคะพี่เปี้ยวหลังเคารพธงชาตินะคะเราก็จะมาพวกเราพนักงานเลือกตั้งเนาะแล้วก็พนักงานสื
1: บ
2: และพนักงานของกกต.นะคะก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะมาให้สาระความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งค่ะสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันนะคะนางสาวทันประพัฒน์มงคลพิระเดชค่ะนักจัดการงานทั่วไปนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติจากนายภูมิพันธ์ชัยเชื้อนะคะพนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการค่ะขอสวัสดีพี่เปี้ยวอีกครั้งนะคะ
1: น้องยุ้ยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
2: ค่ะก่อนที่เราจะรับความรู้กับจากพี่เปี้ยวนะคะก็ช่วงนี้นะคะมีการเลือกตั้งอะไรบ้างคะพี่เปี้ยวกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างมีไหมคะช่วงนี
1: ้ก็วันที่9สิงหาที่ถึงนี้นะครับทางสำนักงานกรรมการการเลือกตั้งก็ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเนาะ
2: ค่ะ
1: นะฮะในส่วนที่เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับก็มีอยู่กี่ที่อยู
2: ่4ที่นะครับ
1: มีที่ไหนบ้างครับ
2: เทศบาลตำบลบ้านกลางเขตเลือกตั้งที่1นะคะอำเภอเมืองนะคะ
1: แล้วก็เทศบาลตำบลทากะเนาะ
2: ค
1: ่ะเขตเลือกตั้งที่2อำเภอแม่ทาครับส่วนที่3ก็คือเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างเขตเลือกตั้งที่1อำเภอทุ่งหัวช้างและที่สุดท้ายที่ไหนครับ
2: ที่อบต.นาทรายค่ะเขตเลือกตั้งที่18นะคะของอำเภอลีค่ะก็จะเป็นกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างทั้ง4แห่งเลยนะคะ
1: ค
2: ่ะผู้สมัครผู้สมัครนะคะที่สมัครในการเลือกตั้งทั้ง4แห่งนะคะพี่เปียวต้องทำตัวอย่างไรบ้างคะหรือปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะพี่เปียว
1: ในช่วงโค้งสุดท้ายเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: สุดท้ายซึ่งผู้สมัครแต่ละท่านเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอดีตผู้สมัครทั้งนั้นแต่ว่าผมก็ขอเน้นอีกครั้งนึงคือว่าตัวผู้สมัครเองต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งนะครับกฎหมายเลือกตั้งปี2562พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562มาตราหลักๆของการเลือกตั้งก็คือมาตรา65 65วงเล็บ1มีทั้งหมดมันมี5วงเล็บนะฮะน้องยุ้ย มี5วงเล็บวงเล็บ1ก็คือเรื่องของการให้จัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้แก่ใครครับแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของตนนี่แหละในเขตเลือกตั้งของตนโดยกฎหมายเนี่ยมาตรา65เนี่ยเขาก็จะห้ามใครครับห้ามผู้สมัครแล้วก็ห้ามผู้ใดผู้ใดเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รักใคร่ชอบพอเราก็ได้นะฮะเป็นผู้ช่วยหาเสียงของเราก็ได
2: ้
1: อันนี้คือผู้ใดนะครับหรือใครก็แล้วแต่ที่มาช่วยเราโดยที่เราไม่รู
2: ้
1: นะซึ่
2: ง
1: การกระทำอย่าง
2: น
1: ี้กองเชียร์ได้หมดการกระทำเหล่านี้เนี่ยเช่นพี่เป็นผู้สมัครสมมตินะพี่เป็นผู้สมัครพี่สมัครปั๊บน้องยุ้ยเนี่ยพี่ไม่รู้จักหรอกน้องยุ้ยเป็นใครแต่น้องยุ้ยไปซื้อเสียงให้พี่เนี่ยโดยที่พี่ไม่รู้เนี่ยถ้าการกระทำตรงนั้นของน้องยุ้ยเนี่ยเป็นการซื้อเสียงให้พี่นะครับพี่ได้รับประโยชน์จากการกระทำจากการซื้อเสียงนะฮะน้องยุ้ยบอกว่าให้เลือกพี่นะถ้าเลือกพี่แล้วก็จะได้500จะได้1,000อย่างเงี้ยนะอันนี้พี่ได้รับประโยชน์จากคะแนนเสียงตรงนั้นจะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะลงให้พี่หรือไม่ก็ได้ถูกไหมฮะแต่พี่ได้รับประโยชน์น
2: ะ
1: ฮะเพราะมันเป็นการลงคะแนนลับเนาะเป็นการซื้อเสียงผิดกฎหมายนะฮะพี่เนี่ยถ้ากกต.จับได้มีคนร้องเรียนมาพี่จะมีความผิดฐานอะไรนะพี่จะโดนใบเหลืองน้องยุ้ยเนี่ยจะเป็นผู้ให้ทรัพย์สินแต่พี่ได้ประโยชน์พี่โดนใบเหลือง สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ถ้าสมมุติว่าในการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยพี่ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งแต่มีคนร้องว่าน้องยุ้ยเป็นคนซื้อเสียงนะการเลือกตั้งครั้งนั้นก็ต้องยกเลิกไปต้องจัดมีการเลือกตั้งใหม
2: ่
1: อีกรอบหนึ่งนะโดยไม่เลื่อนอันนี้ยกตัวอย่าง
2: คร
1: ับงั้นสาระสำคัญของ65นะฮะคือการให้ทรัพย์สินการงานทำผิดกฎหมายเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นให้ทรัพย์สินให้ประโยชน์อื่นใดนะครับวงในวงเล็บ1วงเล็บ2นี่วงเล็บ1นี่คือให้แก่ตัวบุคคลในกรณีขอนะวงเล็บ2ให้กับใครให้กับชุมชนวัดวารามนะครับให้กับสถานศึกษาโรงเรียนให้ทุนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือให้กับชุมชนวงเล็บ3เรื่องของการจัดให้มีมรสุขหรือการรื่นเริงเช่นมีการแสดงสล้อซอซึงมีลิเกมีอะไรพวกนี้ลำตุงลำตัดพวกนี้นี่คือวงเล็บ3วงเล็บ4เรื่องอะไรเรื่องจัดเลี้ยงหรือรับว่าจัดเลี้ยงอันนี้ก็ไม่ได้วันเกิดไปจัดเลี้ยงขึ้นเวทีบอกว่าให้เลือกมือนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้นะหรือรับว่าจัดเลี้ยงเดี๋ยวถ้าคนนี้ได้นะผมจะจัดเลี้ยงผมจะเลี้ยงชาวบ้านทั้งหมดในพื้นที่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้จัดเลี้ยงรับจัดเลี้ยงวงเล็บ5แต่เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดยกตัวอย่างเป็นเคสไปเป็นวงเล็บไปวงเล็บ5ก็คือเรื่องของหาเสียงด้วยการหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้ความคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จอันนี้ก็เข้าวงเล็บ5ก็มีความผิดนะครับงั้นองค์ประกอบข้อที่2ก็คือนะฮะก็แรกก็คือผู้ใดนะหรือผู้สมัครกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่1 2 3 4 5
2: ค่ะ
1: นะฮะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่ออะไรนี่สาระสำคัญเลยเพื่อจูงใจจูงใจใครครับจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนให้กับผู้สมัครหรือนะฮะหรือคนที่เราเชียร
2: ์ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับเพื่อจูงใจนะจูงใจผู้มีสิทธิตั้งให้ลงคะแนนให้กับเราหรือผู้ที่เราเชียร์นะฮะถ้าการกระทำเหล่านี้ครบองค์ประกอบความผิดนะครับก็จะมีความผิดตามกฎหมายนะฮะนะฮะงั้นการกระทำทั้งหมดเนี่ยสมมติมันไม่ครบองค์ประกอบเช่นนะฮะพี่เอาเงินให้กับพระนะครับพระเป็นผู้มีสิทธิตั้งไหม
2: ไม่มี
1: ให้กับเด็กมีไหม
2: ไม่มี
1: แต่มันก็จะมีผลอีกนะถ้าเด็กถ้าไปบอกเด็กว่าเฮ้ยนะเดี๋ยวเอาเนี่ยให้ค่าขนมไปเท่านี้นะไปบอกพ่อแม่ด้วยนะให้ทุนการศึกษาไปเท่านี
2: ้
1: ไปบอกพ่อแม่นะพ่อแม่ก็จะมาเลือกอันนี้ก็จะมีผลมันอยู่ที่องค์ประกอบและอยู่ที่พฤติการนะครับโอเคนะอันเราก็ยังมาลงในรายละเอียดแต่ละวงเล็บกันนะฮะวงเล็บ1จัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นอาการเงินได้ตรงนี้มันกว้างนะครับประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นอาการเงินได้เรื่องของให้ก่อนนะครับให้เนี่ยเราให้อะไรบ้างให้เสื้อให้ทรัพย์สินต่างๆให้กระถางต้นไม้นะให้เงินให้ทองให้พวงหรีดอันนี้ถือว่าให้หมดเลยให้ทรัพย์สินหมดเลยน
2: ะ
1: แต่ทรัพย์สินนั้นเนี่ยมันต้องอันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ด้วยนะครับด้วยนะเราคำนวณอย่างไรก็คำนวณตามปกติอะเช่นอะไรครับเช่นผมช่วงนี้น้ำท่วมนะช่วงนี้น้ำจะฝนก็ตกน้ำก็จะท่วมบ้างถนนก็จะเซาะหน้าบ้านของชาวบ้านบ้างผมไปหาเสียงจุ๋มว่าผมเป็นผู้สมัครนะผมไปหาเสียงก็เห็นถนนหน้าบ้านของผู้มีสิทธิ์ตั้งหรือชาวบ้านในบริเวณนั้นเนี่ยในเขตเลือกตั้งที่ผมสมัครนี่แหละขาดผมก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาดิน1ลำรถมาถมตรงเนี้ยเพื่อให้น้ำไม่ซ้อนะฮะอันนี้เป็นการให้ทรัพย์สินแล้ว1ลำรถเนี่ย1คันรถ6ล้อเนี่ยคำนวณเป็นราคาเงินได้ไหมถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยคิดเท่าไหร่นะลำรถ6ล้อเนี่ยอาจจะคิวรถ6ล้ออาจจะเป็น5คิวหรือ1คิวคิวละ300
2: ค
1: ่
2: ะ
1: 5คิวก็35,500นะ1ลำรถ1คันรถก็ 1,500 บาทคำนวณเป็นราคาเงินได
2: ้
1: มันไม่ได้เป็นตัวเงินโดยตรงถูกไหมฮะหรือน้ำท่วมเราไปแจกของ ไปให้ข้าวกล่องไปมอบข้าวกล่องให้กับผู้ที่โดนน้ำท่วมไปให้ผ้าห่มไปให้เสื้อผ้าเขาอันนี้ก็คำนวณเป็นอัตราเงินได้หมดอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการให้ทรัพย์สินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะองค์ประกอบหลักที่บอกว่าแม้ให้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบอีกว่าเพื่อจูงใจอย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมนะท่านเลือกผมด้วยนะ
2: ค่ะ
1: เลือกผมด้วยนะนี่ผมลงสมัครเบอร์นี้นะอย่าลืมนะเนี่ยวันเลือกตั้งที่จะถึงในวันที่9เนี่ยอันนี้ก็เข้าองค์ประกอบครบองค์ประกอบความผิดเลยนะครับอันนี้คือวงเล็บหนึ่งนะครับจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินจัดเตรียมก็เราก็แพ็คของเป็นชุดนะแล้วก็เขียนน้ำท่วมเนาะแพ็คของเป็นชุดแล้วก็เขียนนี่บ้านเลขที่ตอนนี้นะจัดเตรียมเราแนบบัตรแนะนำตัวไปด้วย
2: ค่ะ
1: แนบบัตรแนะนำตัวไปด้วยแต่ละชุดแต่ละชุดเนี่ยอันนี้คือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินนะครับสัญญาว่าจะให้นะครับสัญญาว่าจะให้เช่นนะฮะบรรยายไปตลอดนะข้อได้จริงนี่เป็นเรื่องจริงแถวอีสานเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยไปหาเสียงเลือกตั้งตอนนั้นเนี่ยกฎหมายเลือกตั้งมันยังไม่เข้มชาวบ้านผู้สมัครเองก็ยังไม่ค่อยรู้กฎหมายเลือกตั้งมากนะฮะผู้สมัครท่านหนึ่งเนี่ยไปหาเสียงเลือกตั้งเสร็จก็ให้เนี่ยผิดแล้วนะก็ให้รองเท้าอีแตะ1ข้างปกติแต่มันต้องมี2ข้างนะรองเท้าเนี่ยรองเท้าเราเนี่ยที่เราใส่มันต้องมี2ข้างแต่เขาให้ไปก่อน1ข้างแล้วก็บอกว่าถ้าเลือกผมนะผมได้รับเลือกตั้งเดี๋ยวมาเอาอีกข้างนึงนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะแถวอีสานนะเป็นเรื่องจริงนะเขาก็บอกได้เขาก็ลองมา
2: ค่ะ
1: อันนี้ผิด2กระทงนะครับให้ทรัพย์สินกับสัญญาว่าจะให้
2: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยมันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้เพราะมีแต่นะมันไม่ใช่เงินทองนะนะฮะอันนี้ก็เข้านะมีความผิดเช่นเดียวกันอันนี้นะฮะแล้วก็ผลประโยชน์อื่นใดผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ผลประโยชน์อื่นใดบางอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นให้เงินเป็นเงินเป็นทอง
2: ค่ะ
1: นะครับสมมติผมเป็นผู้สมัครและมีฐานะดีผมบอกเลยว่านะพี่น้องครับผมลงสมัครเบอร์นี้นะใครที่เป็นหนี้อยู่กับผมเนี่ยนะเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยผมจะยกเลยยกหนี้ให้ถ้าผมได้รับเลือกตั้งยกหนี้ให้ถ้าผมได้รับเลือกตั้งเนี่ยเป็นหนี้เนี่ยนะฮะ300บาทนี่ 10,000 บาทนี่ 1,000 บาทแล้วแต่นะฮะยกให้เนี่ยคือผลประโยชน์อื่นใดนะครับผลประโยชน์อื่นใดทั้งหมดพวกเนี้ยมันบางทีมองคร่าวๆเนี่ยมันเหมือนจะไม่มีอะไร
2: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่ากฎหมายเนี่ยมันความหมายของมันมันจะกว้างเพราะว่าในวงเล็บ1เองเนี่ยเป็นวงเล็บที่เค้าเรียกว่าปราบผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกรายที่ไม่ได้ใส่ใจในข้อกฎหมายนะไปงานวัดนะครับก็ไปใส่ซองนะครับไปมอบพวงหรีดนะถามว่าแล้วเวลาเราไปงานศพเนี่ยเรามอบพวงหรีดได้ไหมมันมีคำถามกลับมานะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มอบพวงหรีดเนี่ยเรามอบได้ไหมเราใส่เรามอบซองให้กับพระภิกษุสงฆ์ได้ไหมที่สวดอยู่เนี่ยสวดศพอยู่เนี่ยให้ได้ไหมให้ได้ครับไม่ได้ถ้าทรัพย์สินนั้นเนี่ยเป็นทรัพย์สินของเจ้าภาพที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ผ้าไตรที่เขาวางไว้ให้ไม่ใช่เราถือไปจากบ้านนะไม่ใช่เราจัดเตรียมไปจากบ้านนะ
2: ค่ะ
1: อันเนี้ยนะอันเนี้ยเนี่ยได้นะทรัพย์สินที่เจ้าภาพจัดไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นพวงหรีดก็ดีไม่ว่าจะเป็นผ้าไตรก็ดีไม่ว่าจะเป็นซองที่เขาวางไว้เจ้าภาพก็วางไว้ที่หน้าพระที่สวดศพอันนี้เรามอบไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นของเราแต่เป็นของเจ้าภาพที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะครับมันมียกตัวอย่างผู้สมัครท่านหนึ่งนี่นะผู้สมัครท่านหนึ่งแกเนี่ยเป็นญาติของเจ้าภาพนี่วันที่เผาศพเนี่ยมันจะมีของจำร่วยเวลาเราไปวางพวงหรีดวางเรียกดอกไม้จันทร์น
2: ะ
1: ที่เมนเนี่ยนะฮะเวลาลงมาเนี่ยเขาก็จะมีการแจกของจำร่วยไม่ว่าจะเป็นช้อนบ้างเป็นยาดมบ้าง ใช่ไหมเราเคยได้เนาะไอ้ของเล็กๆอันเนี้ยเพราะงั้นผู้สมัครท่านนี้เขาเองเนี่ยเขาก็ไปเป็นยืนแจกของจำร่วยอยู่ก็มีคนมาร้องมีคนมาร้องว่าให้ทรัพย์สินแก่ผู้มีสิทธิ์ตั้งคนที่ไปงานศพในวันเผาก็มีการร้องเข้ามาพอร้องเข้ามาเสร็จก็ได้จริงปรากฏชัดแจ้งว่าเขาเนี่ยเป็นญาติแล้วก็ทรัพย์สินนี้ก็เป็นของผู้ตายของญาติผู้ตายนะแต่เขาเนี่ยไปช่วยมอบนะฮะอันนี้ก็จริงแบบนี้มันก็ไม่ถือว่าเป็นการให้ทรัพย์สินน
2: ะ
1: ไม่ถือว่าเป็นการให้ทรัพย์สินนะเพราะว่า1มันไม่ใช่เป็นของเจ้าภาพแล้วในการมอบให้เนี่ยนะเขาก็ไม่ได้พูดว่าเลือกเบอร์นี้ด้วยน
2: ะ
1: เลือกเบอร์นี้เลือกชั้นนะเลือกชั้นนะอย่าลืมเลือกชั้นนะวันที่เลือกตั้งนะไม่ใช่ก็จริงเหล่านี้มันต้องเอามารวมประกอบกันว่าครบองค์ประกอบความผิดในการกระทําผิดให้จริงแต่ไม่ใช่ของตัวเขาไม่ใช่ของตัวผู้สมัครอีกประการสำคัญก็คือเขาไม่ได้พูดในขณะที่ให้ว่าเลือกฉันด้วยนะฉันเบอร์นี้นะอันนี้ก็จริงเหล่านี้มันต้องออกมาประกอบกันอันนี้คือวงเล็บหนึ่งซึ่งมีคำถามอยู่มากมายแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเข้าพรรษาน
2: ะ
1: ช่วงเข้าพรรษาก็มีการมอบเทียนพรรษาไปวัดผู้สมัครเองก็จะไปมอบเทียนบ้างมอบถวายนู่นถวายนี่บ้างถวายเงินบ้างอันนี้ก็พึงระวังนิดหนึ่งพึงระมัดระวังนิดหนึ่งว่าการกระทำถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดนั้นแต่ว่าเราอาจจะใส่เสื้อนะใส่เสื้อเบอร์นั่นเบอร์นี้นะมันตรงนี้มันจะเป็นองค์ประกอบนั้นวิธีดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงการไปทำแบบนี้นะครับหลีกเลี่ยงกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในช่วงห่วงเวลาที่หาเสียงเลือกตั้งแค่ไม่กี่วันเองนะครับอันนี้คือข้อที่1ต่อไปครับข้อที่2ครับวงเล็บ2เนี่ยให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูลนิธิหรือสถานศึกษานะครับสถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใดอันนี้ก็เหมือนกับวงเล็บ1นี่แหละแต่มันต่างกันตรงที่เป็นการให้กับชุมชนสรุปง่ายคือเป็นการให้ชุมชนไม่ใช่ให้กับตัวบุคคลนะเช่นให้อะไรบ้างสัญญาว่าให้อะไรบ้างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับว่าผมเป็นผู้สมัครเนี่ยนะตรงนี้มันน้ำฝนตกนะฝนตกเยอะพอสมควรมันก็ทำให้ทางถนนหนทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยนะทางที่ลาดชันน้ำกัดเซาะนะครับก็ผมเองผมก็จะมีฐานะหน่อยนึงนะก็เอาดินเนี่ยไปถมเพื่อไม่ให้น้ำมันกัดเซาะให้ถนนเดินทางชาวบ้านเดินทางได้สะดวกในขณะเดียวกันผมก็บอกว่าอย่าลืมนะเลือกเบอร์เลือกผมด้วยนะเนี่ยผมเอาดินมาถมให้ไม่ให้น้ำกัดเซาะถ้าถนนมันไม่ดีผมก็จะซ่อมแซมให้พวกนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการให้ประโยชน์ทางอ้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้มันเห็นชัดเจนอยู่แล้วซึ่งในห่วงช่วงเวลาเลือกตั้งเนี่ยท่านก็ต้องระวังถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนมีฐานะเป็นคนใจบุญนะบางที่เนี่ยวัดวาอารามกำกงกำแพงนะเกิดน้ำท่วมขึ้นมามียิ่งช่วงนี้มีตะไคร่น้ำนะตะไคร่น้ำทางก็ลื่นอะไรเงี้ยก็ไปทำความสะอาดเอาไอสายแดงดันน้ำดันไอแดงสายฉีดแดงดันสูงเนี่ยไปฉีดนะให้ถนนมันไม่ลื่นนะเดินทางสะดวกเอาสีไปทาตามกำแพงวัดในช่วงนี้ปรับปรุงวัดนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้เพราะช่วงเลือกตั้งเนี่ยเราต้องระวังหรือไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอันนี้ก็ไม่ได้ให้กับชุมชนน
2: ะ
1: ให้นักเรียนให้กับโรงเรียนต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้หรือนะมันมีเคสตัวอย่างอยู่เคสหนึ่งนะเอาเงินเนี่ยไปถวายวัดก็ทำมีล้างบาช้าก็ทำพิธีล้างบาช้าแต่ไม่บอกว่าที่ไหนน
2: ะ
1: ทำพิธีล้างบาช้านะฮะเอาเงินไปมอบให้เสร็จก็บอกว่าในช่วงเลือกตั้งด้วยแหละช่วงเลือกตั้งเขาก็โอเคมันถือว่าเป็นการให้ทรัพย์สินนะไม่ว่าทางตุงทางห้องแก่ชุมชนเหมือนกันนะครับวันเด็กบางท่านเนี่ยวันเด็กเนาะก็เอาทรัพย์สินเนี่ยไปเอาของขวัญวันเด็กเนี่ยไปมอบให้เด็กที่ไปแสดงหรือไปมอบให้กับกิจกรรมในวันเด็กอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ นะครับถือว่าเข้าวงเล็บ2นะครับถือว่าเข้าวงเล็บ2ให้แก่ชุมชนฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะเน้นทุกครั้งว่าองค์ประกอบก็คือเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิตั้งให้ลงคะแนนให้กับตัวเองถึงแม้ว่าเราจะมอบแต่ว่ามันไม่มีองค์ประกอบว่าเราเนี่ยจูงใจเขามันก็ไม่ได้แต่ต้องดูองค์ประกอบอื่นนะครับในช่วงเวลาเลือกตั้งเนี่ยเน้นเลยว่าท่านพึงระมัดระวังอย่าเข้าไปร่วมกิจกรรมเหล่านี้หลีกเลี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยอยากจะร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานเข้าพรรษางานปล่อยแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็อยากจะมีชื่อมีเสียงอยากจะประชาสัมพันธ์ตัวเองโปรโมทตัวเองงั้นไม่ได้นะครับท่านต้องหลีกเลี่ยงอันนี้คือวงเล็บ2นะครับวงเล็บ3ครับโฆษณาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงมหรสพคืออะไรมหรสพก็คือการเล่นรื่นเริงมีโขนละครเป็นต้นรื่นเริงคืออะไรรื่นเริงก็คือการทำให้มันคลื่นสนุกสนานนี่ฮะยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างอันนี้เป็นการเลือกตั้งส.ส.นะแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีผู้สมัครรายหนึ่งเนี่ยนะครับเข้าไปหาเสียงเลือกตั้งช่วงนั้นเป็นช่วงงานปอยเมษานะครับมันจะเลือกพฤษภาช่วงเมษาช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงงานปอยงานสงกรานต์แกก็ไปหาเสียงกับทีมงานนะบังเอิญนะฮะเขาเล่นสล้อซอสิงกันนะครับแต่ว่าคนเครื่องดนตรีที่เล่นเนี่ยมันเสียงมันเพี้ยน
2: ค่ะ
1: เสียงเพี้ยนพอเพี้ยนเสร็จเนี่ยแกก็ไปปรับแต่งเสียงนะปรับแต่งเสียงเสร็จก็ดีดเล่นไปประมาณสัก2เพลงชาวบ้านก็เชียร์ให้เล่นประมาณ2เพลงทีมงานก็หาเสียงไปด้วยหาเสียงไปด้วยนะครับแต่แกก็พอปรับเสียงเล่นไป2เพลงเสร็จเรียบร้อยก็มีคนร้องว่าแกเนี่ยจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงก็ในจริงก็เป็นไปตามที่พูดนี่แหละนะก็จริงแกไม่ได้เป็นคนจัดแต่บังเอิญแกไปเจอก็อย่างเนี้ยไปเสร็จแกก็ไม่ได้พูดหาเสียงนะไปเสร็จแกก็เล่นดนตรีเล่นไป2เพลงแกก็เดินไปหาเสียงต่อก็เลยเสนอยกคำร้องแต่ถ้าบังเอิญก็ได้จริงบอกว่าเล่นเสร็จอย่าลืมนะครับพี่น้อง เลือกผมด้วยในวันนี้ผมมาหาเสียงเนี่ยบังเอิญมาแจม2เพลง เพื่อให้ผู้พี่น้องเนี่ยมีความสนุกสนานเนี่ยอันนี้ล่อโดนเลยนะครับเนี่ยจะให้มีการครึ่งเพลงรื่นเริงครึ่งเพลงนะนี่ครับนี่โดนนะฮะข้อที่จริงแบบนี้โดนแต่ถ้าข้อที่จริงเหมือนที่ว่าเนี่ยก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ข้อที่จริงด้วยนะครับมหรสพหรือการรื่นเริงก็มีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยไปหาเสียงนะครับผู้สมัครไปหาเสียงก็เอาตลกตอนนั้นเนี่ยเป็นการเลือกตั้งสวสมัยก่อนสวยังมีการเลือกตั้งอยู่เป็นเลือกตั้งอยู่นะครับเขาก็เอามนุษย์ตะกั่วไปหาเสียงเอามนุษย์ตะกั่วไปหาเสียงพอเอามนุษย์ตะกั่วมนุษย์ตะกั่วเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่โฆษณาน้ำมันรถนะงานน้ำมันรถสารตะกั่วเขาก็บอกว่าเนี่ยมนุษย์ตะกั่วเนี่ยเป็นดาวตลกกลับไปตรงไหนเขาก็แสดงตลกไปด้วยทำให้คลื่นเคลงเงี้ยอันนี้ก็มีความผิดกกต.ยุคนั้นก็ให้ใบแดงไปแล้วที่ส.ส.ที่กาฬสินธุ์เปิดเพลงเนี่ยกกต.ชุดเนี่ยที่ไม่นานนี่เองกาฬสินธุ์บึงกาฬหรือกาฬสินธุ์ผมจะไม่ได้แน่นะฮะถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะฮะเขาได้เปิดเพลงสนุกสนานเพลงรื่นเริงคลื่นเคลงสนุกสนานพูดไปด้วยแล้วก็เว้นวรรคก็เปิดเพลงไปด้วยชาวบ้านก็เห็นแถวอีสานมันเป็นลำซิ่งนะลำซิ่งมันก็เขามาเต้นกันมาเต้นเสร็จแกก็หาเสียงไปด้วยพอหาเสียงเสร็จแกก็เปิดเพลงอีกก็เต้นกันอีกอันนี้โดนใบแดงเลยครับ
2: ค่ะ
1: เนี่ยรื่นเริงคืนเคลงสนุกสนานนี่ฮะเห็นโดนใบแดงนะ
2: ค
1: ่ะอันนี้ฉะนั้นเนี่ยบ้านเราในช่วงนี้มันมีงานปล่อยนะงานปล่อยงานบุญต่างๆเนี่ยก็ผู้สมัครก็พยายามหลีกเลี่ยงนิดนึงนะครับโอเคนี่คือวงเล็บ3ครับต่อไปวงเล็บ4ครับเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมเคยลงไปสอบที่ขออนุญาตเอ่ยจังหวัดนิดนึงจังหวัดสุพรรณบุรีนะจังหวัดสุพรรณบุรีนะตอนนั้นเนี่ยไปลงไปสอบมีการร้องว่ามีการจัดเลี้ยงงานวันเกิดของผู้สมัครท่านหนึ่งผู้สมัครท่านหนึ่งเนี่ยนะเขาเป็นผู้กว้างขวางมากในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเลือกตั้งนายกเทศบาล ตำบลที่หนึ่งเขาก็จัดงานวันเกิดจริงๆแล้วงานวันเกิดเนี่ยเขาเนี่ยส่งลูกผู้สมัครเนี่ยส่งลูกชายของตัวเองเนี่ยไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วก็พอช่วงเลือกตั้งเนี่ยเขาก็เรียกตัวลูกชายเนี่ยเนาะให้กลับมาลูกชายเนี่ยเกิดต้นเดือนนะฮะแต่พ่อดันมาจัดงานวันเกิดเนี่ยกลางเดือนนะฮะซึ่งห่างก่อนวันเลือกตั้งในประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งพอจัดงานวันเกิดเสร็จก็ในงานวันเกิดก็มีการแจกบัตรแนะนำตัวเนาะแจกบัตรแนะนำตัวแล้วก็ขึ้นเวทีก็ปราศัยไปด้วยแนะนำลูกชายไปด้วยบอกว่านี่เป็นวันเกิดของลูกชายผมนะลูกชายผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแต่อย่าลืมพี่น้องครับเลือกผมด้วยนะครับเนาะเนี่ยวันที่จะถึงเนี่ยนะครับโดนจัดเลี้ยงครับจัดเลี้ยงวันเกิดนะจัดเลี้ยงวันเกิดนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่จัดเลี้ยงวันเกิดเขาจัดเลี้ยงชาวบ้านเนี่ยเพื่อให้เลือกตัวเองเนี่ยนะฮะอันนี้คือเลี้ยงนะครับหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดนะครับอันนี้ก็มีความผิดตามวงเล็บ4นะครับวงเล็บ5ครับอันนี้ก็เยอะมากครับเรื่องหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครนะครับของผู้สมัครหลอกลวงไงเช่นตัวเองเนี่ยไม่ได้จบด็อกเตอร์แต่ไปขึ้นปราศัยว่าจบด็อกเตอร์ว่าผมด็อกเตอร์นู่นด็อกเตอร์นี่ยังทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังเรียนอยู่อันนี้ก็เข้าหลอกลวงนะครับหลอกลวงอะไรนโยบายต่างๆไม่สามารถที่จะทำได้โอเวอร์งบประมาณของเทศบาลหรือของท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยอันนี้กรณีของนายกนะแต่ของสมาชิกเนี่ยไม่แน่แต่สมาชิกก็ระวังให้ดีนะสมาชิกบอกจะทำนู่นจะทำนี่จริงๆสมาชิกเนี่ยนะเลือกตั้งสมาชิกแทนตำแหน่งที่ว่างตั้ง4แห่งเนี่ยนะครับว่าจะทำนู่นทำนี่เนี่ยมันทำไม่ได้นะเพราะสมาชิกไม่มีอำนาจในการดำเนินการถูกไหมสมาชิกเนี่ยเข้าไปในสภาเพื่ออะไรนะเพื่อเป็นตัวแทนของชาวบ้านในการเสนอปัญหาให้กับนายกให้กับสภานะครับไปออกกฎระเบียบต่างๆอันนี้คือสมาชิกนะครับแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างคร่าวๆง่ายๆว่าในกรณีที่หลอกลวงเท่านั้นเองนะใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จอันนี้กรณีบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามเนี่ยบ้านเราไม่ค่อยมีหรอกครับยกเว้นในเทศบาลเลือกตั้งใหญ่ๆเช่นเมืองพัทยากทมหรือเทศบาลเมืองใหญ่ๆที่อยู่แถวภาคกลางก็จะมีอิทธิพลนิดหนึ่งนะครับบ้านเราเนี่ยคนค่อนข้างที่จะใจดีนะครับไม่มีเรื่องพวกนี้อ้าวใส่ร้ายด้วยความเท็จไอ้ตรงนี้สำคัญครับใส่ร้ายด้วยความเท็จเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับไปหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็ไปพูดหาเสียงใส่ร้ายว่าอย่าไปเลือกเบอร์นั้นนะคู่แข่งนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นหนี้อย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีความพร้อมอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็คือโทษใส่ร้ายแล้วน
2: ะ
1: ด้วยความเท็จจึงเรื่องจริงไม่จริงไม่รู้แต่พูดไปแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับไปว่าเขาเพื่อเขาเรียกว่าบูลลี่ให้คะแนนนิยมหรือคนฟังเนี่ยหรือชาวบ้านผู้มีสิทธิ์ตั้งฟังแล้วเนี่ยรู้สึกด้อยค่าผู้สมัครอีกเบอร์นึงอันนี้อย่าไปทำนะอย่าไปทำอันนี้มีความผิดนะครับใส่ร้ายด้วยความเท็จเนี่ยเยอะมากครับบางทีช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่ช่วงนี้สิเขาเรียกปัจจุบันนี้มันเป็นการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นะไม่ว่าจะเป็น Facebook เอ่ยเป็น TikTok เอ่ยเป็น LINE เอ่ยบางทีเราไม่ได้พูดกับเขาโดยตรงแต่เราเนี่ยพิมพ์ลงไปใน LINE นะครับเราอยู่ในกลุ่ม LINE ของหมู่บ้านกลุ่ม LINE ของกลุ่มผู้มีสิทธิ์ตั้งในประธานนู่นประธานนี่กลุ่มนั่นกลุ่มนี่ในตำบลเนี่ยนะเราก็พิมพ์ LINE ไปใส่ร้ายพิมพ์เท็จบ้างจริงบ้างอะไรก็ไปใส่ร้ายคู่แข่งอีกฝั่งอันนี้ไม่ได้นะไปลง Facebook ใส่ร้ายหรือว่ากล่าวเท็จเพื่อลดคุณค่าลดคะแนนนิยมลดความน่าเชื่อถือของผู้สมัครอีกฝั่งนึงไม่ได้อันนี้มีความผิดฐานหาเสียงโดยการใส่ร้ายด้วยความเท็จอันนี้ห้ามทำมีความผิดแน่นอนครับมีความผิดอันนี้มาคุยเรื่องอัตราโทษว่าความผิดที่ผมบอกความผิดอะไรนะจะต้องทำอย่างไรบ้างผิดแค่ไหนอย่างไรอัตราโทษคือจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีนะครับหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 นะครับหรือต้องจำนำปรับแล้วก็ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีนะครับอันนี้แค่แพ็คเกจแรกนะแพ็คเกจแรกถ้าท่านได้รับเลือกตั้งแพ็คเกจที่2มาอีกนะครับนะท่านต้องพ้นจากตำแหน่งนะ
2: คะ
1: แล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกและท่านต้องชดใช้ ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ด้วยอันนี้แพ็กเกจที่3นะครับ3เด้งนะงั้นท่านห้ามทำนะครับห้ามทำอันนี้คือหลักๆที่ท่านจะต้องรู้เลยนะฮะต่อเลยไหมฮะ
2: ค่ะ
1: มาถามอีกว่าแล้วตอนนี้เนี่ยนะผู้สมัครนะผู้สมัครซึ่งโค้งสุดท้ายเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างหาเสียงยังไงบ้างหรือว่าจะต้องแก้งผ้าหน้าที่ใช้หาเสียงบางคนก็ไม่ทราบนะว่าต้องแก้งอะไรบ้างแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่นี่ทราบนะครับส่วนใหญ่ทราบแล้วว่าต้องทำอย่างไรบ้างท่านสามารถแจ้งผู้ช่วยหาเสียงนะท่านจะหาเสียงท่านต้องแจ้งผู้ช่วยหาเสียงนะครับท่านจะต้องแจ้งการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส
2: ์
1: นะครับท่านจะต้องทำอะไรอีกแจ้งพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยในช่วงห่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะมีจักรยานยนต์นะจักรยาน3ล้อเครื่องที่ใช้ในการหาเสียงบางทีก็มีรถยนต์บ้างนะก่อนเลือกตั้ง1วันท่านอาจจะเอารถพวกนี้ไปแห่ในหมู่บ้านนะ3คัน10คันแจ้งไปคันนึงอีก3คันไม่แจ้งอันนี้ไม่ได้นะครับท่านถือว่าผิดระเบียบนะครับนะผิดระเบียบถ้าท่านทำอยู่นะท่านก็ต้องมาแจ้งเสีย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับอย่ามาแจ้งเสียถ้าหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์บางคนบอกว่าผมไม่ได้หาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เลยเพราะว่าผมทำไม่เป็นนะผมมีแต่ไลน์อย่างเดียวไลน์ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับนะครับงั้นท่านต้องมาแจ้งไลน์นะครับมาแจ้งนะครับท่านอยู่ในกลุ่มไลน์อะไรหน้าเพจของท่านหน้าไลน์เป็นอย่างไรท่านแคปหน้าจอมาแล้วมาแจ้งเสียเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีปัญหาเวลาเขาร้องนะครับเวลาเขาร้องเนี่ยท่านบางทีอาจจะลืมไปนะครับอาจจะลืมไปบางคนเนี่ยมาหาผมเนี่ยมาหาผมแล้วบอกว่าผมก็ถามว่าท่านแจ้งพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งหรือยังเขาก็บอกว่าโอ้ยยังไม่ได้แจ้งเลยเพราะว่าผมไม่ได้ผมจะเดินหาเสียงเอาผมว่าท่านจะเดินตั้งเดือนเลยเหรอตั้ง45วันเลยเหรอนะฮะท่านแจ้งไว้ก่อนสิครับเนี่ยพาหนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจักรยานเนาะคำว่าพาหนะยกพูดกว้างๆก่อนพูดคำนิยามพาหนะก่อนเหมือนบางท่านเนี่ยไอ้พาหนะเนี่ยมันต้องเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ครับพาหนะก็ความหมายของคำว่าพาหนะก็คือช้างม้าวัวควายลาล่อนะครับนี่คือพาหนะ
2: ค
1: ือสิ่งที่นำเราจากที่หนึ่งไปเป็นไปอีกที่หนึ่งเคลื่อนที่ได้นี่คือพาหนะแต่ถ้าเป็นยานพาหนะสิ่งที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรอันนี้เขาเรียกยานพาหนะงั้นที่บอกว่าแจ้งพาหนะท่านอาจจะหาเสียงโดยใช้วัวใช้ม้าใช้ช้างบางที่เนี่ยเหมือนแถวสุรินเนี่ยแถว อยุธยาเนี่ยเขาใช้ช้างเขาก็ต้องแจ้งใช้ช้างเป็นพาหนะในการหาเสียงนะแถวสุรินทร์ก็ใช้ช้างก็ต้องแจ้งนะครับแถวอรุธยาบางพื้นที่เนี่ยเป็นคลองปทุมธานีนะบ้านเราน่าจะไม่มีนะคลองอาจจะมีน้อยก็ใช้เรือเป็นพาหนะท่านก็ต้องแจ้งเรือนะอันนี้ก็เหมารวมทั้งหมดนะช้างม้าวัวควายลาล่อถ้าท่านใช้พาหนะหรือยานพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงตั้งท่านต้องแจ้งต่อผอ.กกต.จังหวัดก่อนนะครับก่อนนะครับอย่าบอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้ฉันไม่รู้โทษทีฉันเพิ่งรู้นี่แหละแต่ใช้ไปแล้วเอาทำยังไงท่านก็มาแจ้งสิครับนี่คือยานพาหนะทั้งหมดพาหนะทั้งหมดที่ท่านใช้ได้งานต้องมาแจ้งแล้วผู้ช่วยหาเสียงถามว่าผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยนะท่านต้องแจ้งไหมนะโอ้จริงๆปกติเนี่ยมีคนถามว่าแล้วลูกเมียสามีถ้าผู้สมัครเป็นผู้หญิงก็สามีต้องแจ้งไหมถ้าผู้สมัครเป็นผู้ชายภรรยาต้องแจ้งไหมต้องแจ้งหรือไม่ตรงนี้เนี่ยนะมีข้อยกเว้นว่าสามีภรรยาบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ต้องแจ้งครับผู้ช่วยหาเสียงไม่ต้องแจ้งไม่ต้องแจ้งนะฮะแต่ต้องเป็นบุตรสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายนะแต่ถ้ามีไม่ชอบด้วยกฎหมายมีเป็นเมียน้อยเป็นกิ๊กเป็นเกิ๊กต้องแจ้งเหมือนกันนะครับนี่ต้องแจ้งนะฮะอย่าบอกว่าเอ้ยนี่เขาเป็นเมียน้อยบ้านหลังที่2บ้านหลังที่3ไม่ต้องแจ้งไม่ใช่นะต้องแจ้งนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับแล้วผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยถามว่าอสมเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ไหมได้ครับได้แล้ว ถามอีกว่าแล้วผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยต้องอยู่ในเขตเลือกตั้งของผู้สมัครหรือเปล่าไม่จำเป็นครับจากที่ไหนก็ได้ครับจากที่ไหนก็ได้แต่ท่านต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับไม่จำเป็นต้องว่าต้องเป็นคนในพื้นที่นะที่มีการเลือกตั้งนะครับท่านต้องแจ้งสาระสำคัญคือท่านต้องแจ้งแล้วนี่ยังถามอีกว่าแล้วผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยจะได้รับค่าตอบแทนอย่างไรนะก็350บาทตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำนะของกระทรวงแรงงานนะครับของเราเนี่ยจังหวัดลำพูนเนี่ย350บาทต่อวันนะท่านต้องให้เงินค่าตอบแทนเขาตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ350บาทไม่ใช่ว่า355บาทหรือ345บาทไม่ได้ต้อง350บาทตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำผู้ช่วยหาเสียงท่านสามารถมอบอะไรให้กับผู้ช่วยหาเสียงได้บ้างที่ไม่มีความผิดเหตุผลครับเหตุผลว่าทำไมผู้สมัครถึงมีสิทธิ์ที่จะมอบเสื้อนะครับหมวกเลี้ยงข้าวเขาได้ไม่ใช่จะเลี้ยงแบบใหญ่โตไม่ใช่นะเลี้ยงข้าวกล่องน้ำถ้าหน้าร้อนนี่ช่วงนี้ร้อนไปหาเสียงก็บุกแอลก็เลี้ยงน้ำเขาได้อ
2: ัน
1: นี้คือไม่มีความผิดฐานให้ทรัพย์สินนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ช่วยหาเสียงของเรากฎหมายเนี่ยยกเว้นความผิดตรงนี้ให้ฉะนั้นผู้ช่วยหาเสียงของท่านเนี่ยนะที่กฎหมายยกเว้นความผิดแล้วเนี่ยถ้าไปทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นให้ทรัพย์สินไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อจูงใจให้เลือกท่านเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้สมัครเนี่ยถือว่าเขา

0: แล้วก็แชร์ไปในไลน์หรือในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยว่าเป็นผู้สมัครได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ช่วยหาเสียงของท่านนะเขาสามารถที่จะหาเสียงเพื่อเอาคะแนนจากผู้มีสิทธิ์ตั้งในพื้นที่มาให้ท่านได้นะครับมีอะไรอีกที่สำคัญเนี่ยนะเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้สาระสำคัญหลักเลยนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองนะครับผมบอกได้เลยนะฮะหลายๆที่เนี่ยได้รับข่าวมาว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยวางตัวไม่เป็นกลางนะครับวางตัวไม่เป็นกลางนะฮะซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าท่านใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านดูแลอยู่ในหมู่นั้นในเขตนั้นเป็นกำนันอยู่ในเขตนั้นและบอกว่าพี่น้องอย่าไปเลือกนะเบอร์นี้ให้เลือกเบอร์นี้นะต่อไปถ้ามีเรื่องงบประมาณลงมามีเรื่องนู้นเรื่องนี้ลงมาจะถ้าท่านไม่เลือกนะไม่เลือกเบอร์นี้นะไม่สนับสนุนเบอร์นี้นะนะผมจะไม่เซ็นให้เอกสารต่างๆที่มาขอนู่นขออนุญาตนี่ผมจะไม่เซ็นให้ผมจะไม่เสนอให้นั่นคือการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบ
1: ค่ะ
0: นะครับท่านต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองนะถ้าท่านวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมืองรับรองได้เจอแน่เจออะไรครับปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะท่านอาจจะถูกร้องเรียนว่าท่านวางตัวไม่เป็นกลางนะครับตามมาตรา34ประกอบตามมาตรา69นะครับงั้นท่านอย่าไปช่วยหาเสียงเพราะตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันตลอด24ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: ตลอด24ชั่วโมงนะครับยกเว้นมาตรา34เนี่ยมาตรา34ตามพรบเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะมันมีคำถามอยู่ว่าถ้าเป็นครูล่ะถ้าเป็นครูล่ะไปช่วยหาเสียงให้กับตัวคนผู้สมัครที่ตัวเองเนี่ยชอบพอหรือสนับสนุนได้มั้ยได้ครับแต่ต้องในเวลานอกราชการนะเสาร์อาทิตย์นะในเวลาราชการไม่ได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะครูไม่ได้ใช้อะไรครูก็เป็นช่วยหาเสียงได้แต่อย่าไปหาเสียงกับเด็กๆนะบอกเด็กๆอันนี้ไม่ได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บอกเด็กๆว่าเลือกเบอร์นี้นะเลือกเบอร์นี้นะเดี๋ยวครูจะให้คะแนนเป็นพิเศษนะเดี๋ยวครูจะอย่างนู้นครูอย่างนี้ให้ไปบอกพ่อแม่ให้เลือกเบอร์นี้ด้วยนะบอกเด็กผ่านบอกพ่อแม่ผ่านเด็กไปเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้ต้องดูพฤติการแต่เรื่องไปนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยผมไม่อยากไปเรียกหรือเชิญท่านมาสอบในฐานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่เป็นกลางนะครับตามมาตรา69พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่อยากจะไปใช้ตัวนี้มานะฮะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราสีเดียวกันเนาะคือสีอะไรครับสีกากีเราสีกากีครับ เราก็อยากปกป้องสีกากีเหมือนกันนะครับงั้นตรงนี้ต้องฝากไว้อีกอย่างนึงครับเรื่องของการติดแผ่นป้ายผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยเป็นผู้สมัครเนี่ยน่าจะติดแผ่นป้ายกันตามหมู่บ้านตามเขตเลือกตั้งของท่านเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าขอเน้นย้ำนิดนึงก็ว่าในกรณีที่เป็นป้ายหาเสียงของท่านนะท่านต้องข้างล่างเนี่ยท่านต้องระบุว่า1ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจำนวนวันเดือนปีที่ผลิตนะครับจำนวนแผ่นจำนวนกี่แผ่นนะครับท่านทราบไหมว่าต้องใช้กี่แผ่นก็3เนาะ3เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้ง3เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งนี่กรณีของแผ่นป้ายนะครับผมไม่บอกขนาดว่าเท่าไหร่นะเพราะว่าท่านทำกันหมดแล้วแต่ท่านไหนที่ติดแผ่นป้ายก็ท่านดูด้วยนะครับติดตรงไหนบ้างให้มันปลอดภัยในการสัญจรอย่าบังทัศนียภาพในการเดินทางของผู้ใช้รถยนต์นะฮะหรือผู้ใช้รถใช้ถนนครับบางท่านก็ไปติดตาม3แยก4แยกแล้วเวลารถจะลุ้งจะเลี้ยวเนี่ยก็บดบังทัศนวิสัยอันนี้ท่านก็พยายามเลื่อนเข้ามานิดนึงนะครับอย่าให้บดบังทัศนวิสัยอันนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากไว้เลยนะครับถ้ามีข้อสงสัยอย่างไรก็โทรถามผมได้นะครับเบอร์โทรครับ0944829389ครับผมถ้าผมหาคำตอบให้ท่านได้ผมก็จะตอบแต่ถ้าหาคำตอบให้ท่านไม่ได้ที่ในสิ่งที่ท่านสงสัยผม

0: ก็จะหารือไปที่ศูนย์กลางครับผม
1: ครับค่ะวันนี้นะคะรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดลำพูนก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพี่เปี้ยวคะ
0: ครับห่วยมากเลย
1: ค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวธันประภัทรมงคลพิรดีค่ะนักจัดการงานทั่วไปค่ะและนายภูมิพันธ์ชัยเชื้อค่ะพนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้าราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: บริษัทไปรษณีย์ไทยวางแนวทางขับเคลื่อนงานปีที่114เดินหน้ายกระดับการบริการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
7: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนงานในปีที่111ว่าไปรษณีย์ไทยวางกลยุทธ์ relationship เพื่อปรับรูปแบบการสร้างการเติบโตขององค์กรจากการขับเคลื่อนด้วยปริมาณการขนส่งสู่การสร้างคุณค่าจากข้อมูลความเข้าใจผู้ใช้บริการและความร่วมมือกับพันธมิตรโดยนำระบบ CRM ข้อมูลมาต่อยอดเป็นบริการโซลูชันใหม่และโมเดลธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ ู้ใช้บริการกำหนดแผนขับเคลื่อนองค์กรผ่าน3แนวทางได้แก่การยกระดับศักยภาพองค์กรด้วยข้อมูลเทคโนโลยี AI และระบบการดำเนินงานการต่อยอดข้อมูลและความเข้าใจผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาบริการและสร้างการเติบโตร่วมกับลูกค้าผู้ประกอบการและพันธมิตรพร้อมยกระดับเครือข่ายและความเชื่อมั่นสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมที่เชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนทั้งนี้จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้รวมกว่า 22,100 ล้านบาทมาจากรายได้หลักธุรกิจขนส่งและโลจิสติกโดยธุรกิจบริการส่งด่วน EMS ถือเป็นบริการหลักสร้างรายได้กว่า 9,500 ล้านบาทสำหรับครึ่งปีแรกของปีนี้ทำรายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 2.98 โดยคาดว่ารายได้ EMS ตลอดปีนี้ยังสูงกว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำรับสถานการณ์น้ำในพื้นที
8: ่นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
10: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาและน่านเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะด้วยในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 25.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.5 องศาเซลเซียสโดยคาดว่าในบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสค่ะสำหรับปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้ 558.4 มิลลิเมตรต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนแดนอำเภอขอนจอดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.5 องศาเซลเซียสที่อำเภอป่าซางอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 21.5 องศาเซลเซียสที่อำเภอป่าซาง ส่วนรายงานปริมาณน้ำฝนมีดังนี้ค่ะที่อำเภอบ้านทิปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.5 มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลปริมาณน้ำฝนวัดได้5มิลลิเมตรสถานีไฟป่าอุทยานแม่ปิงอำเภอลีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.1 มิลลิเมตรและที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนปริมาณน้ำฝนวัดได้1มิลลิเมตรค่ะเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:58 นาทีพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาทีขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
13: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
12: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
13: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
12: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
14: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
15: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
14: หึทำยังไงหรอ
15: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
14: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
15: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
17: ์บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบัลลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้ 1. ระยะถอนพิษยา
18: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
12: 2. ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
18: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
12: 3. ระยะติดตามดูแล
18: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
12: การบำบัดที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการหายขาด
18: ร่วมส่งคนดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน
19: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสม
20: รักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
21: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
22: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplexความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการรอบรู้แรงงานรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าวแรงงานถูกกฎหมายมั่นใจปลอดภัยค้ามนุษย์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรนะเจ้าคุณผู้ฟังครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็เจอกันเป็นประจำเนาะกับดีเจผู้จัดรายการทั้งสวทนะเจ้าถ้าหมุนมาคลื่นนี้นะ FM 95นะเจ้าก็จะได้ฟังดีเจออยดีเจโอมดีเจอั้นนะเจ้าดีเจผู้จัดรายการจากภาคส่วนต่างๆเนาะที่เปิ้ลจะได้มาสลับสับเปลี่ยนนะเจ้าดำเนินรายการอู่จ๋าประชาสัมพันธ์กันจากตั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนโดยนะเจ้าจากตั้งสภาเกษตรกรของลำปูนโดยอีนะตั้งเทศบาลนะเจ้าในพื้นที่จังหวัดลำปูนโดยอีเนาะอบจผู้ว่านะเจ้าหรือแม้แต่กระทั่งในส่วนของหน่วยงานส่วนราชการทางด้านของภาคศาลอัยการนี่นะคุณผู้ฟังประกอบสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาอู่จ๋าประชาสัมพันธ์นะเจ้าข้อมูลข่าวสารให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกันเนาะเจ้าเนาะมีตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปูนอีนะสภาทนายความนะเจ้าสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาอู่จ๋าประชาสัมพันธ์นะเจ้าหรือแม้แต่เครือข่ายภาคประชาชนนะเจ้าองค์กรหน่วยงานต่างๆเนาะอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนนะเจ้าดีเจพี่ไลจุไรรัตน์นะเจ้าดีเจครูนัตตี้อ๋อแล้วก็มีไผ่แฮมโอ้หลายท่านเลยนะเจ้าดีเจทีมงานของสูงวัยใจเกินร้อยนะเจ้ามีดีเจผู้จัดรายการทีมงานจากทางด้านของภาคของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะเจ้าเรื่องเล่าหริพูนชัยนะเจ้ารายการห้อมแห้งแปลงละปูนโดยอาจารย์นพพรนินรงค์นี่นะก็เปิดมาฟังสวทละปูนกันได้นะเจ้าคลื่นนี้ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าอยู่ด้วยกันกับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคืออยู่ด้วยกันทุกวันนะเจ้าตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้าเนาะเป็นกำลังใจให้กันส่งพลังแรงกายแรงใจให้กันในช่วงเวลาของรายการผ่านเสียงเพลงและก็ข้อมูลข่าวสารนะเจ้าติดตามรับฟังกันได้เจ้าสวทลปูน FM 95 MHz เจ้า

พึ่งทอเป็นกำลังใจนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าติดตามรายการด้วยกันนะเจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยกันนะเจ้าตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าเป็นกำลังแรงกายแรงใจให้กันเนาะเป็นกำลังแรงกายแรงใจให้กันด้วยเสียงเพลงนะจ๊ะแล้วก็มีข่าวสารเจ้ามาประชาสัมพันธ์มาอู้คือกันได้ฟังนะจ๊ะคุณผู้ฟังเรื่องของภาคของแรงงานเนาะเรื่องของแรงงานตอนนี้รัฐบาลนะจ๊ะเปิ้ลจะร่วมมือกันกับ2หน่วยคุณผู้ฟังหลักๆนะจ๊ะศึกษาธิการกับแรงงานเนี่ยจะปฏิรูปเชื่อมโยงห้องเรียนสู่โลกของการทำงานฮื้อละออนไทยเนี่ยก้าวสู่ตลาดแรงงานชั้นสูงได้เต็มประสิทธิภาพนะเจ้าคือเรียนจบแล้วต้องมีงานทำนะเจ้าคุณผู้ฟังรัฐบาลฮื้อความสำคัญนะเจ้ากับการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์อย่างยั่งยืนเจ้าโดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานได้ร่วมกันเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการศึกษาไทยครั้งสำคัญคุณผู้ฟังจากแบบเรียนที่แบบเดิมคือที่เรียนจบแล้วค่อยเริ่มหางานทำเนาะตอนนี้เปิ้นปรับนะเจ้าปรับไปสู่การวางเส้นทางอาชีพและทักษะตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเยาวชนไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานนายเจ้าได้ยังมั่นคงสอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและก็เศรษฐกิจยุคใหม่รัฐบาลบอกว่าความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงครั้งนี้นายเจ้าตอบโจทย์ตลาดแรงงานได้จริงและลดความเหลื่อมล้ำได้เป็นอย่างดีโดยขับเคลื่อนผ่าน6หัวข้อ6ยุทธศาสตร์สำคัญคือเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานทำดึงภาคเอกชนและสถานประกอบการมาร่วมออกแบบหลักสูตรบ่มีเด็กคนไหนถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะจะมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อติดตามเด็กที่หลุดออกจากการศึกษาแล้วก็กลุ่มว่างงานเข้ามาสู่ระบบฝึกงานปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงนะเจ้าป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายเพิ่มศักยภาพการศึกษาไทยด้วยบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศปรับลดขั้นตอนและก็ระยะเวลาการขอและต่อใบอนุญาตทำงานคือกับครูและบุคลากรชาวต่างชาติปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้ด้วยการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นะเจ้าเพื่อที่จะวางรากฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางรัฐบาลเองนะเจ้าเน้นย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าให้การศึกษานั้นเป็นเพียงแค่เรื่องของวุฒิปริญญาแต่ต้องการให้การศึกษานั้นเป็นเครื่องมือสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นความร่วมมือของ2กระทรวงที่จะมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลแล้วก็ภารกิจระวังกันอย่างใกล้ชิดตรงนี้นะเจ้าจะช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งเรื่องแรงงานบัตรตรงสายเด็กตกหล่นแล้วก็ความยุ่งยากในการดึงบุคลากรต่างชาติคุณภาพสูงที่จะเข้ามาเสริมทักษะนะจากวิชาชีพต่างๆคือกับบุคลากรของประเทศไทยนะอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวนะจากได้อย่างยั่งยืนเนาะคุณผู้ฟังเฮาภาพจำนะเจ้าตั้งแต่น้อยจนใหญ่ว่าเออเรียนจบเมื่อใดแล้วก็ก้อยไปซ่องหางานทำนะเจ้าอันนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของวงการแรงงานแล้วก็วงการการศึกษาที่จะปรับนะเจ้าปรับเปลี่ยนโครงสร้างการศึกษาครั้งสำคัญจากแบบเดิมที่เรียนจบแล้วค่อยเริ่มหางานอีนะอันนี้จะปรับไปสู่การวางเส้นทางอาชีพและทักษะตั้งแต่ยังอยู่ในห้องเรียนเลยนะเจ้าดิจอยจำได้ว่าครั้งก่อนมีน้องๆจากวิทยาลัยที่จอมตองนะจ๊ะเพิ่นมาศึกษาดูงานที่สวท.น้องหลายคนก็สนใจถามว่าเอ๊ะที่สวท.ละปุ้นเพิ่นฮับฝึกงานก่ออีนะจะฝึกงาน6เดือนหรืออย่างเงี้ยนะเจ้าก็บอกว่าโอ้ยินดีเลยมาฝึกตัวกันได้เอ๊ะเนาะทีนี้น้องเพิ่นก็เล่าให้ฟังว่าน้องเพิ่นก็ถามว่าแล้วที่สวท.มี
ค่าตอบแทนเฮ้ก็ค่าตอบแทนเฮ้ก็อีนะก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยเนาะเฮาบ่ได้มีค่าตอบแทนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการฮือน้องๆที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแต่อย่างใดเนี่ยนะมันเป็นระเบียบเป็นข้อกำหนดที่มากันยังอันเนี่ยนะเจ้าก่อนเนี้ยน้องก็เลยบอกว่าอันน้องก็ถ้าจะมาฝึกบ่ได้เนี่ยนะเพราะว่าอาจารย์หลักสูตรเนี่ยเปิ้นฮือซ้อหาที่ฝึกงานที่สามารถที่จะมีรายได้ควบคู่ในช่วงที่ฝึกวิชาชีพไปตอยเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก็เริ่มที่จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงละถ้ามีการปรับโครงสร้างทั้งระบบในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะต่อไปลูกๆหลานๆเนาะที่เปิ้นเข้าสู่วัยฝึกงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอ้ยเนี่ยนะเจ้าเปิ้นก็คงจะมีโอกาสได้ได้รับค่าจ้างเนี่ยนะในระหว่างที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะเจ้าหรือถ้าฝึกจบแล้วก็มีโอกาสในการที่จะเข้าทำงานเลยเนี่ยนะเจ้าตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นแห่งหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการที่จะขับเคลื่อนผ่านการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงแรงงานในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการศึกษาไทยนะเจ้าผ่าน6ยุทธศาสตร์อย่างที่บอกไป6ยุทธศาสตร์คือเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานทำดึงภาคเอกชนและสถานประกอบการมาร่วมออกแบบหลักสูตรบ่มีเด็กคนไหนถูกทิ้งไว้ข้างหลังคนที่หลุดออกจากการศึกษาก็จะต้องเอากลับเข้ามาสู่ระบบได้นะเจ้าฝึกงานปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงนี่นะป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายเพิ่มศักยภาพการศึกษาไทยด้วยบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศปรับลดขั้นตอนและก็ระยะเวลาการขอและต่อใบอนุญาตทำงานให้กับครูและบุคลากรชาวต่างชาตินะเจ้าถือเป็นการปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้ด้วยการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่ตรงนี้ต่อยนะจะเป็นการวางรากฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนาะอันนี้เล่ามือฟังผมมาฟังถือเป็นจุดเริ่มต้นนะจ๊ะที่เราจะได้ปรับเปลี่ยนนะจ๊ะในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาอย่างต่างๆเพราะว่าปัจจุบันนี้หลายท่านก็บอกว่าโอ้ยลูกหลานเรียนจบมาแล้วก็ยังไม่ได้แยกการเตื้อนะจ๊ะงานสมัยนี้หายากอย่างเอ้นะก็ถ้าเราเริ่มตั้งแต่ต้นนะจ๊ะกระบวนการในการเตรียมความพร้อมแล้วก็กระบวนการในการเสริมทักษะสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยก็จะเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็มีโอกาสนะจ๊ะในการประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นเนาะเมื่อประสบความสำเร็จมีงานทำนะจ๊ะมีอาชีพก็มีรายได้มีรายได้ก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะคุณผู้ฟังเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

ก็เปิดเพลงให้ได้ฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์เนาะก็มีทั้งข่าวสารทั้งงานเพลงนะเจ้าสลับสับเปลี่ยนให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงของรายการนะเจ้าก็มาดูข่าวสารเรื่องของการตรวจแรงงานต่างด้าวนะเจ้าผิดกฎหมายพ่องเนาะแรงงานผิดกฎหมายนะเจ้าผิดกฎหมายในที่นี้ก็มีความผิดในหลายส่วนนะเจ้าส่วนแรกก็คือไม่มีใบอนุญาตทำงานเนาะใบอนุญาตทำงานหมดอายุนะเจ้าแล้วก็บางกรณีคือทำงานที่ไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาตให้ทำนะอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายนะเจ้าหรือทำงานที่แย่งอาชีพนะเจ้าคนไทยทำเนาะแย่งอาชีพคนไทยทำก็มีเหมือนกันนะเจ้าแล้วก็ต้องเรียนว่ามีเยอะตัวนะเจ้าในช่วงนี้เนาะคุณผู้ฟังเนาะที่หันว่าตำรวจเนี่ยกวดขันกันเยอะเลยนะเจ้ายังล่าสุดเนี่ยของละปูนเฮาก่อกวดขันกันต่อเนื่องนะเจ้าละปูนเชียงใหม่คือทุกที่อ่ะเจ้าคุณผู้ฟังมีการกวดขันกันเรื่องของการแย่งอาชีพคนไทยทำนะเจ้าแย่งอาชีพคนไทยทำการแย่งอาชีพคนไทยทำนั้นนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็มีหลายอาชีพเนาะตามที่ดีเจออยเคยประชาสัมพันธ์ไปนะเจ้าก็เดี๋ยวย้ำเมื่อแห่งกรรมแล้วกันกดไปตัวแตกแตกการแย่งอาชีพคนไทยทำนะเจ้าโดยแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยเนาะก็จะมีอาชีพที่สงวนไว้ให้เฉพาะคนไทยห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาดเนี่ยนะเจ้ามีอยู่ทั้งหมด40

ก็พบบ่อยนะเจ้าเปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านตัดผมไม่ได้ผิดกฎหมายนะเจ้างานทอผ้าด้วยมืองานทำร่มด้วยกระดาษหรือผ้างานพักมัคคุเทศหรือว่าไกด์นำเที่ยวงานขายของหน้าร้านนะเจ้าเช่นการตั้งแผงขายของหรือว่าทำหน้าที่ขายสินค้าโดยตรงอันเนี้ยไม่ได้นะเจ้าต้องคือเอาง่ายๆคือจะมารับเงินจากหน้าร้านโดยตรงเนี่ยไม่ได้นะเจ้างานในหน้าหรือว่าตั๋วแทนก็ไม่ได้เนาะงานที่ทำได้ตามเงื่อนไขอาจารย์ต้องมีข้อตกลงระหว่างประเทศหรือที่ได้รับอนุญาตเฉพาะเช่นงานวิชาชีพงานบัญชีวิศวกรรมสถาปัตยกรรมหัวเนี้ยจะมีข้อจำกัดและก็มาตรฐานใบอนุญาตเฉพาะอาจารย์ซึ่งมันจะมีข้อตกลงระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาตเฉพาะเท่านั้นแล้วก็กลุ่มงานที่ทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่มีนายจ้างเช่นงานกรรมกรหรืองานกสิกรรมงานประมงอันนี้จะทำได้เฉพาะงานแรงงานห้ามบริหารจัดการหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเองนะเจ้ากฎหมายในการลงโทษนะเจ้าคุณผู้ฟังถ้าพบเจอการกระทำความผิดเหล่านี้นะเจ้าแรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยบ่มีใบอนุญาตทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ทำได้แย่งอาชีพคนไทยทำเนี่ยอันนี้มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรรวมทั้งห้ามขอใบอนุญาตทำงานแถมเป็นระยะเวลา2ปีภาคของนายจ้างสถานประกอบการเองก็มีความผิดนะเจ้าถ้ารับคนต่างด้าวที่บ่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่าทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนถ้ากระทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกบะเกิด1ปีปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวแถมเป็นระยะเวลา3ปีด้วยกันอาจารย์ตรงนี้ต้องฝากพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องเนาะกรณีที่พบเจอว่ามีการแย่งอาชีพคนไทยนะเจ้าทำหรือว่าแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายเนี่ยนะเจ้าแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 1506กด2กรมการจัดหางานสายด่วนกรมการจัดหางานก็1694นะเจ้า1694เนาะอันนี้ฝากช่วยกันนะเจ้าเป็นหูเป็นตาสอดส่องนะเจ้ากลุ่มผู้ฟังเรื่องของการกระทำของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายแย่งอาชีพคนไทยทำนะเจ้าซึ่งอย่างที่เรียนไปว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานภาคส่วนหน่วยงานต่างๆเนี่ยเปิ้นก็ออกไปตรวจตรานะเจ้าไปกวดขันแรงงานที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วผันตัวจากลูกจ้างไปเป็นป้อก้าแม่ก้าขายครัวคนเดียวนะเจ้าแย่งอาชีพคนไทยทำเนี่ยนะก็มีรายงานว่ามีการตรวจจับกันอย่างต่อเนื่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเจ้าต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนาะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องคือตุยนะเจ้าจะได้พอกันฮือทีฮือท่วนเนาะเจ้าน้ออ้าวก็ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้ตุยละกันนะเจ้าพอเวลาแล้วคุณผู้ฟังเดดีจอยส่งท้ายงานเพลงเพราะๆคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้กับรายการวิทยุทางสวทลปูน FM 95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าส่งท้ายกันด้วยกันรับฟังงานเพลงจากทางสวทละกันเนาะเจ้าเนาะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น
6: ในระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันนี้มีภารกิจจะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและการผลักดันการค้าการลงทุนของไทยโดยมั่นใจว่าเวทีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันกันแตกแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจหลังเกิดเหตุยิงบริเวณสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาพร้อมตอบโต้ทันทีเพื่อลดความสูญเสีย
7: จากเหตุการณ์เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาที่ได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาล่าสุดพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผลการพิสูจน์ทราบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นอำรันแม่หะสวทยะลารายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงสนธิกำลังติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบอย่างต่อเนื่องพร้อมปิดกั้นเส้นทางสัญจรชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
8: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าหลังเหตุปะทะในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงสนธิกำลังปฏิบัติการติดตามผู้ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบอย่างต่อเนื่องโดยเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันและทางเข้าคลองน้ำแบ่งพร้อมใช้รถแบ็คโฮเปิดพื้นที่ป่ารกทึบเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ยังคงปิดการจราจรทั่วคราวบนถนนสายนราธิวาสตากใบฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งขาออกเปิดให้รถใช้เส้นทางแบบสวนเลนได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสำหรับโรงเรียนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งช่วยคลายความกังวลของผู้ปกครองช่วงที่เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10 นาฬิกาปรากฏว่า
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
12: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
14: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
13: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่เรา
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนจากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ95สารพันค่ะ

0: การเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศยังมีฐานะยากจนปัญหาหนี้สินขาดที่ดินทำกินและมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างต่ำนับว่าเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาฐานรากและเศรษฐกิจของประเทศกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพ.ศ.2542เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกรต่อมาพ.ศ.2544มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและพ.ศ.2563มีการแก้ไขอีกครั้งให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินกรณีหนี้ที่มีบุคคลค้ำประกันโดยมีผลบังคับใช้23กันยายน2563นับเป็นพระราชบัญญัติฉบับล่าสุดภารกิจหลักของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมี2ด้านดังนี้1ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูจะเข้าไปร่วมช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกรและให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลระหว่างเกษตรกรด้วยกันให้มีรายได้อย่างเพียงพอในการดำรงชีพ2. ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบโดยเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นองค์กรแล้วหากสมาชิกรายใดมีหนี้สินในระบบที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อการเกษตรสามารถขึ้นทะเบียนหนี้ซึ่งกองทุนฟื้นฟูจะชำระหนี้แทนเกษตรกรให้สถาบันเจ้าหนี้หรือเรียกว่าการซื้อหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้เมื่อเกษตรกรชำระหนี้คืนครบตามสัญญาแล้วจะได้รับมอบหลักทรัพย์ค้ำประกันกลับคืนไปการบริหารงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการจำนวน3คณะ 1. คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 3. คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสำนักงานใหญ่สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาค4ภูมิภาคและสำนักงานสาขาจังหวัด77 จังหวัดเพื่อให้บริการองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถเพื่อให้บริการเกษตรกรสมาชิกจำนวน 5,725,322 คน56,149 องค์กรทั่วประเทศได้แก่การอนุมัติแผนและโครงการโดยสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรเกษตรกรจัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็งและเสริมสร้างทัศนคติให้เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสร้างรายได้รวมถึงสร้างภาคีความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการผลิตและการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรในด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกโดยการชำระหนี้แทนเกษตรกรกับสถาบันการเงินต่างๆและซื้อทรัพย์ NPA ทำให้สามารถรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกได้เป็นจำนวนมากแนวนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคณะกรรมการบริหารวางเป้าหมายในการบริหารงาน2ด้านคือการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรเพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตและการแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกรวมถึงการรักษาที่ดินทำกินไว้ได้อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาทั้งสองด้านเท่าๆกันถือนโยบายเร่งด่วนที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูจะเร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลโดยเร็วคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรชุดปัจจุบันมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกที่เดือดร้อนและไร้ทางออกโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะสูญเสียที่ดินทำกินเพราะถูกยึดทรัพย์ซึ่งจะต้องอาศัยกฎระเบียบใหม่ๆเข้าไปแก้ไขปัญหาจึงเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเพื่อที่กองทุนฟื้นฟูจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็วสามารถรักษาที่ดินทำกินไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกได้ ก้าวย่างต่อไปของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคือการมุ่งมั่นพัฒนากองทุนฟื้นฟูให้เติบโตและเข้มแข็งเป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งรวมกันเป็นเครือข่ายจัดการหนี้ของเกษตรกรในระดับองค์กรโดยการบริหารจัดการสำนักงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนต่อไป
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนนะคะขออนุญาตแนะนำตัวค่ะนางสาวศิริลักษณ์อุทเถินนะคะหรือหัวหน้าเล็กค่ะหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนค่ะวันนี้มากับท่านประธานอนุกรรมการนะคะ
2: ค่ะก็แนะนำตัวชื่อพานุพงษ์ชัยวันนะครับประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำพูนครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกลุงสอนนะครับ
1: ค่ะค่ะก็วันนี้หัวหน้าเล็กดีเจหัวหน้าเล็กตอนนี้กลายเป็นดีเจหัวหน้าเล็กกับดีเจลุงสอนละนะคะก็เราไม่ได้มากันหลายอาทิตย์เหมือนกันนะคะลุงสอน
2: ครับ
1: ค่ะก็วันนี้นะคะของกองทุนฟื้นฟูเรานะคะก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังในภารกิจเดิมๆอย่างที่เราเคยเล่าให้พวกให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบนะคะก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าเรามีภารกิจหลัก2ด้านนะคะก็ในเรื่องของการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรนะคะอันนี้เป็นลักษณะกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการของงบกู้ยืมงบอุดหนุนนะคะแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็เรื่องของการจัดการหนี้นะคะการจัดการหนี้ก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องหนี้สินอันนี้จะเป็นลักษณะรายบุคคลนะคะทีนี้ในห่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่เราสองคนหายกันไปนะคะเนื่องจากว่ามีภารกิจมากมายแต่จะเน้นไปในเรื่องของภารกิจในเรื่องของงานฟื้นฟูนะคะก็จะเป็นในเรื่องของที่เราหายกันไปก่อนเราว่าเราหายกันไปแต่เราคือเราไปในเรื่องของเราไปร่วมกิจกรรมที่กลุ่มที่รับอนุมัติแผนและโครงการของจังหวัดลำพูนเรานะคะเราได้อยู่4กลุ่มนะคะในห่วง4เค้าเรียกปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมานะคะ4กลุ่ม4โครงการเงินงบประมาณอยู่ 138,000 กว่าบาทอยู่3อำเภอนะคะจากที่เราไปเดี๋ยวจะขอท่านประธานท่านลุงสอนเล่าให้ฟังว่าที่เราไปทำกิจกรรมนี้สนุกสนานแล้วก็มีความสุขขนาดไหนนะคะของพี่น้องในเกือบใน3อำเภอค่ะ
2: ครับเรียนท่านผู้ฟังนะครับคือเมื่อกี้หัวหน้าเล็กบอกว่าเราทำกิจกรรมเดิมๆจริงๆกิจกรรมของเราก็จะมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆนั่นแหละครับคือกิจกรรมเรื่องของการฟื้นฟูการปรับโครงสร้างหนี้การแก้ไขปัญหาหนี้นะครับในส่วนของเนี้ยแต่เรามันมีลักษณะของการมารายงานเป็นความคืบหน้าอย่างครั้งก่อนที่เรามาเจอท่านเนี่ยเราก็จะคุยกันเรื่องว่าแผนงานโครงการเป็นไงต้องทำแบบไหนและถึงจะได้รับการอนุมัติวันนี้แผนงานโครงการที่ทำมาแล้วได้รับอนุมัติงบแล้วแล้วเราก็ส่งมอบอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งอาหารเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยลงไปเรียบร้อยแล้วและตรงเนี้ยเราก็เลยจะมานำเรียนความคืบหน้าของกระบวนการตรงนี้ว่าไปถึงไหนอย่างไรแล้วพี่น้องเกษตรกรเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่หัวหน้าเล็กพูดนะครับปีนี้ปี2569เนี่ยเราอนุมัติไปทั้งหมด4
1: โครงการ
2: นะครับ4โครงการในครอบคลุมพื้นที่3อำเภอ
1: 3อำเภอครับ
2: ก็มีป่าซางบ้านทิแล้วก็อำเภอลี
1: นะครับลีไกลสุด
2: ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทีนี้ตรงเนี้ยเราอยากจะทำเป็นต้นแบบเพื่อที่จะให้ครอบคลุมไปทั้งทุก
1: 8อำเภอ
2: 8อำเภอนะครับแล้วก็เราจะมีองค์กรต้นแบบในแต่ละอำเภอด้วยยกตัวอย่างเช่นป่าซางวันเนี้ยที่เราส่งเสริมเรื่องของการเลี้ยงกบเนี่ยเราอนุมัติงบให้กลุ่มนี้ 34,000 กับ50บาทน
1: ะ
2: เป็นการต่อยอดครับท่านผู้ฟังครับก็คือเขาทำประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะครับพอเขาประสบความสำเร็จอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เลยมาทำแผนงานโครงการและขยายคน เข้าร่วมกลุ่มเพิ่มขึ้นในหมู่สมาชิกในหมู่สมาชิกพอเห็นว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จเขาก็เลยสมัครเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ทั้งหมด15ท่านน
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: 15ท่านเราพิจารณาแผนงานโครงการแล้วก็ดูย้อนกลับไปที่เขาทำบริหารจัดการเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
2: รู้สึกเขาประสบความสำเร็จนะ
1: ประสบความสำเร็จเขาเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต
2: ์ครับ
1: แล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนต่อยอดแบบเรื่องของสิ่งแวดล้อมชุมชนสังคมได้ผลได้ประโยชน์ร่วมกันหมดเลย
2: ครับ
1: ค่ะ
2: คือองค์ความรู้เขามี
1: อ
2: ย่างคุณต่อเนี่ยเขาเป็นประธานกลุ่มแล้วเขาเคยเลี้ยงมาหลายรุ่นละแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยก็ทำกำไรตลอด
1: ใช่
2: ไหมก็เลยเป็นต้นแบบพอเขาบอกสมาชิกเขาเพิ่มขึ้นเขาก็เลยมาเขียนแผนงานโครงการขอรับงบสนับสนุนจากเราก็จัดงบไปเมื่อพิจารณาแล้วว่าโอกาสความสำเร็จสูงมากแล้วก็พิจารณางบอนุมัติไป
1: เหมาะสมและมีความเป็นไปได
2: ้
1: ค่ะก็ได้รับอนุมัติไปกลุ่มที่หนึ่งแต่กลุ่มนี้มีสโลแกนนะลุงสอง
2: ใช่ใช่
1: กลุ่มน
2: ี
1: ้สโลแกน
2: เขาบอกว่าไงนะหัวหน้าเล็ก
1: อะไรนั่งสอนนึกถึงกบนึกถึงดอยปู่ยี
2: ่
1: แต่มันต้องพูดภาษาก
2: บที่ลำที่สุดเนี่ยต้องเป็นกบตัวหลวงตัวใหญ่อยู่ที่ดอยปู่ยี่เนี่ยนี่ของป่าสางนะครับ
1: ค่ะฉะนั้นต่อไปนึกถึงกบให้นึกถึงบ้านหนองซอยด้วยนะคะกลุ่มที่2ค่ะ
2: กลุ่มที่2เนี่ยของบ้านทินะครับอันเราอนุมัติงบไปทั้งหมด 34,300 บาทนะครับก็เลี้ยงกบเหมือนกันแต่กบนี้ภายใต้การนำของคุณสายทองคุณสายทองเป็นผู้นำเกษตรกรที่เข้มแข็งนะฮะแล้วก็เป็นฟาร์มต้นแบบขององค์กรในบ้านทินะครับคุณสายทองได้นำพาสมาชิกทั้งหมด15คนมาร่วมโครงการตอนแรกคุณสายทองเขาบอกอย่างนี้เขาอยากจะเพาะพันธุ์กบน
1: ะ
2: เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์แล้วก็ขยายลูกกบไปให้กับกลุ่มองค์กรอื่นๆแต่พอเราไปลงพื้นที่ปั๊บเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยพื้นที่เขาเนี่ยมันน่าจะเหมาะสมกับการเพาะลูกกบไม่การเพาะกบขายเป็นกบเนื้อนะกบที่จะบริโภคเลยเพราะนั้นองค์ความรู้เรื่องของการเพาะลูกกบที่จะขายเนี่ยมันก็เลยเป็นอีกสเต็ปหนึ่งอีกระดับหนึ่งที่จะต้องต่อยอดนะ
1: แล้วก็กลุ่มนี้ต่างจากกลุ่มของบ้านดอยปุยี่คือ กลุ่มนี้นะคะเลี้ยงเป็นแบบกระชังอันนี้เพราะอะไรเราไม่จำกัดความต้องการเลยนี้ต้องการกลุ่มเมื่อกี้ต้องการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์อ้าวตักได้เลยกลุ่มนี้กระชังซึ่งเราก็ไปดูนะคะเขาก็เป็นกระชังนะคะก็กลุ่มนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะเป็นต้นแบบได้นะคะในการที่จะให้ในหมู่บ้านใกล้เคียงนะคะแล้วที่สำคัญกลุ่มนี้เขาแปรรูปเก่งค่ะ
2: กลุ่มของคุณสายทองเนี่ยพื้นที่เขาก
1: ว้าง
2: แล้วก็มีแหล่งน้ำมีแหล่งน้ำสมบูรณ์มากนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเหมาะสำหรับการเลี้ยงกบในกระชังได้นะขยายพื้นที่ได้อย่างมากมายแต่ในกรณีของคุณต่อเนี่ยเนื่องจากมันเป็นหมู่บ้านแล้วก็ในแต่ละบ้านมันก็จะมีพื้นที่เฉพาะเขาก็เลยเหมาะกับการเลี้ยงบ่อในกบซีเมนต์แต่ทั้งสองกลุ่มนี้นะเขาจะมีองค์ความรู้จากคุณเก่งให้อันหนึ่งก็คือกระบวนการทำความสะอาดน
1: ะ
2: กระบวนการที่จะต้องให้อาหารเสริมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการคัดแยกกบเพราะกบมันมีธรรมชาติอันหนึ่งก็คือตัวโตกินตัวเล็ก
1: เขาจะมีบ่ออนุบาล
2: ครับ
1: บ่อพี่ปฐม
2: อืมคือกบเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลนะครับมันเป็นธรรมชาติของกบอันหนึ่งก็คือตัวโตเนี่ยมันจะไปไล่กินตัวเล็กเพราะนั้นพอโตหนึ่งตัวมาระดับหนึ่งที่มันจะไปคุกคามตัวเล็กต้องแยกออกมาแล้วเป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ให้ตัวเล็กเนี่ยได้เติบโตน
1: ะ
2: นี่คือกระบวนการเลี้ยงกบซึ่งตรงเนี้ยเราได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านประมงไปละ
1: ค่ะแล้วก็กลุ่มที่3ก็อยู่บ้านทิเหมือนกันนะคะ
2: อ๋อเลี้ยงปลาดุกใช่ไหม
1: ปลาดุกแล้วก็แปรรูปด้วยนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มจะกลุ่มเกษตรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเตาปูนหมู่1บ้านทินะคะ
2: กลุ่มนี้เนี่ยท่านอำเภอลงไปให้กำลังใจด้วยนะ
1: กลุ่มเมื่อกี้นี่ก็ท่านนายกเทศมนตรีไปนะคะก็มาร่วมแล้วก็โอ้ผู้นำท้องถิ่นมากันทั้งสอง
2: ท่าน
1: น
2: ะคะกลุ่มคุณสายทองเนี่ยมีท่านนายกไปแล้วก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านไป
1: ประมงจังหวัด
2: แล้วก็มีเกษตรอำเภอไปด้วยนะครับก็ เป็นการบูรณาการขององค์กรภาครัฐในหลายๆสักภาคส่วนนะครับในส่วนของกลุ่มของพี่ยาเนี่ยกลุ่มเลี้ยงปลาดุกเนี่ยผมไปดูบรรยากาศดีมากเลยมันเหมาะกับการเป็นรีสอร์ทด้วยซ้ำไป
1: โฮมสเตย์
2: โฮมสเตย์แล้วก็ตรงนั้นน่ะเขามีบ่อที่สวยงามแล้วเขามีระบบน้ำบนแล้วก็การแยกออกมาเนี่ยเขาจะมีบ่อกุ้งแต่ถ้าเราปล่อยปลาดุกลงไปในบ่อกุ้งนะก
1: ุ
2: ้งก็จะหายหมดเพราะน
1: ั้
2: นเขาก็เลยแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งแล้วก็ทำเป็นกระชังกระชังในการเลี้ยงปลาดุกนะครับ
1: วิวดีบรรยากาศดีเดี๋ยวก็อีกหน่อยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางกลุ่มเขาเป็นโฮมสเตย์เดี๋ยวเราจะมาแนะนำจะมาโฆษณาให้นะคะแล้วก็กลุ่มปลาดุกนี่แปรรูปด้วยนะคะเดี๋ยวพอหลังจากนี้สัก3เดือนปลาเริ่มโตเราจะไปดูวิธีการแปรรูปของเขาละนะคะ
2: เราจะลงติดตามเป็นระยะจนกระทั่งในระยะที่เขาจะจำหน่ายเนี่ยตรงเนี้ยเราจะลงไปเราอาจจะทำทัวร์ลงไปเล็กๆเพื่อที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์กลุ่มสุดท้ายเนี่ยกลุ่มนี้น่าสนใจจริงๆว่าน่าเล็กกลุ่มนี้เนี่ยมันต่อยอดมาจากกลุ่มลุงชวนนี่เป็นผู้นำที่เข้มแข็งนะเขาก็จะคอยดูว่าเขาศรัทธาองค์กรเนี้ยศร
1: ั
2: ทธาองค์กรเราเขาบอกว่าองค์กรเราเนี่ยช่วยเขาได้จริงๆเพราะเราซื้อนี
1: ่
2: แล้วก็แก้ไขปัญหานี่เขาได้
1: เขาเดินล็อกอินเข้ามาเจอเราในเขาวอล์กอินเข้ามา
2: เสร็จแล้วเขาบอกว่าพอเขาสร้างกลุ่มเดิมเนี่ยมีผู้นำขึ้นมาเข้มแข็งอย่างคุณสมหมายเนี
1: ่
2: ยเป็นผู้นำที่ต่อรับไม้ต่อจากเขาเลยน
1: ะ
2: เข้มแข็งปั๊บเขาก็แยกออกมาไปส่งเสริมอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้คุณชวนนี่น่ารักมากน่านับถือและเป็นคนที่ศรัทธาต่อกองทุนแล้วก็เชื่อมั่นในกองทุนว่ากองทุนช่วยเหลือเขาได
1: ้
2: ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้นะครับลุงชวนก็เลยมอบหมายให้คุณสมหมายเนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่ม
1: มาดูแลกลุ่มปลูกลำไยและเกษตรก่อนผสมผสานบ้านแม่ตื่นน
2: ะคะแต่กลุ่มนี้จะเลี้ยงปลาใช่ไหม
1: ใช่โครงการเลี้ยงปลานิลสดสะท้านฟ้าเขาย้ำเลยนะคะของเขาเนี่ยสดสะท้านฟ้าเขาเขียนชื่อโครงการมาอย่างนี้แล้วของเขาบอกว่าเขาสดจริง
2: ๆครับ
1: เพราะฉะนั้นอาจจะไม่พอขายถึงในเมืองเราจะขายได้ถึงแค่ตรงตลาดแม่ตื่นก็จะหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้กลุ่มนี้ก็อยู่ในเขตของอำเภอแม่ตื่นวันที่เราวันนั้นท่านประธานติดภารกิจนะคะวันนั้นหนูลงไปก็เขาจัดเขามีความภาคภูมิใจในกิจกรรมที่ได้นะคะก็เราได้ทางท่านประมงจังท่านผู้แทนของประมงจังหวัดไปนะคะท่านผู้แทนของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดท่านเกษตรอำเภอนะคะตัวแทนท่านนายอำเภอทุกภาคส่วนเลยค่ะ
2: ท่านปลัดอุโส
1: ท่านปลัดอุโสท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนายก
2: ก็ไปด้วยใช่
1: นายกเทศมอบผู้แทนมา
2: ทุกส่วน
1: มาทุกส่วนเลยทั้งอำเภอ
2: และอาจารย์บอยไปด้วย
1: อาจารย์บอย
2: อาจารย์บอยไปกำลังใจทุกสิทธิ์เลย
1: นี่ก็กลุ่มนี้ก็เขาก็ทำกิจกรรมแล้วก็
2: คุณเก่งไปไหม
1: ไปค
2: ่
1: ะ
2: โอ้โหครบหมดเลยนะ
1: พี่ประมงเก่งนี้ไปทุกโครงการนะคะ4โครงการนี้ก็กลุ่มสุดท้ายคือปานินสดสะท้านฟ้าทีนี้เราก็ถึงจะเล่าให้ท่านผู้ฟังนะคะเนาะว่า4กลุ่มนะคะ4กลุ่มนี้เรามีทางท่านเราต้องขอบคุณท่านประมงจังหวัดนะคะพ
2: ี
1: ่ท่านพรทิพย์นะคะได้อนุเคราะห์ได้ทำเอ็มเขาเรียกบูรณาการร่วมกันก็ได้ให้พี่เก่งหรือถ้าคุณพีรศักดิ์เนี่ยท่านประมงเก่งของเราเนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงตลอดโครงการแล้วก็เป็นที่ปรึกษาพูดว่าเป็นที่ปรึกษาให้กองทุนเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าทั้ง4กลุ่มนี้ที่ได้ทำกิจกรรมเรียกว่าโครงการประเภทเงินอุดหนุนนะคะเง
2: ิน
1: อุดหนุนก็คือเงินให้เปล่าเงินที่เราให้ไปหัดศึกษาเรียนรู้หัดทำทดลองเพื่อไปต่อยอดในอาชีพของทางของกลุ่มนะคะอันนี้ต้องลักษณะกลุ่มนะคะก็อันนี้เล่าสู่กันฟังนะคะดังนั้นนะคะเพื่อสิทธิประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรชาวลำพูนนะคะเราก็อยากจะฝากให้ทุกท่านที่ได้ฟังในรายการนะคะถ้าท่านสนใจท่านสามารถที่เข้ามาติดต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเราได้นะคะ
2: ครับโดยเฉพาะท่านนายกเทศบาลนายกอบต.นะครับหรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: ผู้นำชุมชนทั้ง
2: ผู้นำทั้งหมดเนี่ยครับ
1: ถ้า
2: เรารู้ว่าโครงการนี้มันช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของท่านได้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์จะจัดประชุมและให้พวกเราไปชี้แจง
1: ไปแนะนำ
2: ก็ได้นะครับ
1: ค่ะก็ท ั้งไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนท่านส่วนราชการที่อยากจะพัฒนาในพื้นที่หรือเราจะภาคีทำความร่วมมือให้ต้องการให้สำนักงานกองทุนเราลงไปประชาสัมพันธ์เพื่อจะแนะนำภารกิจของเราอะนะคะ
2: ครับ
1: หรือว่าสำนักท่านผู้ฟังพี่น้องเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้นะคะเราอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังใหม่ที่ตำบลสีบัวบานนะคะ
2: ชั้น4
1: ชั้น4ค่ะอาคารใหม่นะคะ
2: ชั้น
1: 4ก็ติดต่อเราได้นะคะเบอร์โทรนะคะขออนุญาตฝากเบอร์โทร0535102275นะคะอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0800671057นะคะ
2: คร
1: ับ ท่านผู้ฟังสามารถที่จะไปติดต่อสอบถามหรือโทรไปก่อนแล้วก็ติดตามกิจกรรมของสำนักงานเรานะคะได้ที่เพจ Facebook กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำพูนนะคะ
2: ท่านสามารถเช็คตรวจสอบตัวเองตัวท่านเองได้ว่าท่านเป็นสมาชิกกองทุนไหมถ้าไม่เป็นท่านจะสมัครกระบวนการอย่างไรเนี่ยไปเบอร์นี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะแนะนำให
1: ้เข้าไปในเพจสำนักงานก็ได้นะคะแล้วก็ไปอินบ็อกซ์ถามหรือว่าในรายการนะคะพิมพ์ถามมาแล้วก็จะมีน้องเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้บริการนะคะแล้วก็ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมในรายละเอียดได้นะคะ
2: คร
1: ับ ก็หมดเวลาอย่างรวดเร็วนิดแรก ในช่วงสาระในช่วงรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อพี่น้องเกษตรกรลำพูนนะคะในช่วงแรกต้องขออนุญาตพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาในช่วงของสารพัน95นะคะค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ครับ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนจากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ95สารพันค่ะ
1: ค่ะกลับมาพบกันในช่วงสารพัน95นะคะวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์การุ่งสองนะคะก็ในช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าในตอนนี้ลำพูนเรากำลังมีงานนะคะเป็นงานเขาเรียกเทศกาลลำไยแฟร์แล้วก็เป็นงานครบรอบ40ปีของหอการค้านะคะเพราะนั้นวันนี้ก็เลยจะมีในเรื่องของการจัดกิจกรรมเขาเรียกว่าตรงลานแม่สารหรือเปล่าคะลุงสอนตรงบริเวณนั้นเขาเรียกลานแม่สารนะคะก็
2: คือพื้นที่จัดงานรุ่นหนาวประจำปี
1: อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเขาเรียกงานหอการค้าแฟร์แล้วก็งานเกษตรแฟร์นะคะซึ่งในงานนี้กองทุนฟื้นฟูเราก็พาพี่น้องเกษตรกรไปร่วมออกร้านนะคะงานนี้จัด12วัน12คืนนะคะก็เล่าบรรยากาศก็คือเราก็พาพี่น้องเกษตรกรของสมาชิกเราเนี่ยแหละค่ะลุงสอนพาไปนะคะค่ะ
2: คืองานนี้ปกติเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเป็นงานที่เรามุ่งเรื่องลำไย
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะลำพูนเนี่ยเราเป็นเมืองแห่งลำไย
1: แ
2: ล้วเราก็ทำลำไยที่เป็นลำไยอยู่2กลุ่มใหญ่ๆลำไย GI กับลำไยทั่วๆไป
1: นะ
2: ลำไย GI เราก็ไปมุ่งเรื่องของลำไยเบี้ยวเขียวซึ่งตอนนี้ปรากฏว่าจังหวัดอื่นๆนี่อิจฉานะว่าลำไยเบี้ยวเขียวสามารถขายโล120เนี่ยต่ำสุดนี่80บาทน
1: ะ
2: ก็แสดงว่ามันยังไม่พอขายด้วยซ้ำครับก็ปีนี้เป็นปีที่ผลผลิตลำไยออกมาไม่มากเท่าไหร่นะครับความต้องการของตลาดก็สูงนะตลาดในทั้งลำไยลุดล่วงกับลำไยแพ็คเนี่ยแล้ววันนี้พานิชก็ยังมีโครงการที่จะให้กล่องลำไยสำหรับส่งไปให
1: ้กล่องกระดาษ
2: กล่องกระดาษนะกล่องกระดาษแล้วก็ร่วมมือกับไปรษณ
1: ีย์ไทย
2: นะ
1: ส่
2: งฟรีนะครับ
1: กิโล
2: เพราะฉะนั้นท่านที่เป็นเกษตรกรนะครับท่านที่เป็นไม่ใช่เกษตรกรก็แล้วแต่ท่านมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยากจะส่งลำไยไปให้ชิมก็ใช้บริการนี้ได้นะครับไปรับกล่องที่กระทรวงพาณิชย์ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
1: เขาจะลงทะเบียนไงรู้สึกผู้ประกอบการตอนนี้เขาจะมีในมือกันละเสร็จแล้วสองตอนนี้เขาก็จะขายลักษณะอยู่ในกล่องสีชมพู
2: ครับ
1: วันนี้ลำพูนเราก็รถโชว์ไปรู้สึกที่ทราบวันนี้ไปกันหลายพื้นที่นะคะแล้วก็กิจกรรมเรื่องของลำไยนี่มีหลายพื้นที่มากแล้วก็ได้รับการตอบรับดีนะคะในส่วนนี้ของกองทุนฟื้นฟูเราก็ในงานนี้เราก็ได้พื้นที่เล็กๆสักนิดนึงจากก็ต้องขอบพระคุณทางหอการค้านะคะที่ให้ความอนุเคราะห์เราก็เลยได้มีการนำพี่น้องเกษตรกรจากประมาณ12กลุ่มนะคะไปร่วมจัดกิจกรรมนะคะในการจำหน่ายผลผลิตเรียกว่าผลผลิตของเกษตรกรโดยแท้นะคะ
2: คร
1: ับ เราก็อันนี้เราจะมีทุกอย่างเลยนะคะลุงสอนมีมะม่วงมีส้มโอกล้วยพืชผักครบวงจรมีอินทผลัมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของแปรรูปก็จะเป็นถั่วเน่า
2: ถั่วเน่าเมื่อ
1: นี่กลุ่มถั่วเน่านี่ขาดไม่ได้นะคะค่ะแล้วก็จะมีพวกผ้าพื้นเมืองแล้วก็จะมีพวกแปรรูปมะม่วงนะคะก็เยอะหลายกลุ่มนะคะ
2: ที่คืองบที่เราให้การสนับสนุนก็ดีงบที่เราให้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยก็ดีนะครับก็จะไปสู่กระบวนการผลิตสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาใช่ไหมพอผลิตขึ้นมาปั๊บเนี่ยสำคัญที่สุดคือผลิตแล้วต้องมีที่ขาย
1: ใช่
2: ต้องขอบคุณทางหอการค้ากับทางจังหวัดที่ได้เปิดพื้นที่ตรงเนี้ยให้เรามีที่จำหน่ายนะครับแล้วก็ในภาคกลางวันเนี่ยพี่น้องที่ไปซื้อขายไปดูสินค้าไปอะไรแวะไปที่บูธเรานะครับบูธที่เกษตรบูธของพาณิชย์บูธของกองทุนฟื้นฟูนะครับก็มีสินค้าหลากหลายนะครับ
1: ให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรมาจากของเรานี่มาเกือบครบทุกอำเภอนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าต้องขอบพระคุณแล้วก็คิดว่าปีต่อไปก็จะได้จัดอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆนะคะทีนี้ดูจากเวลาข่าวต่อไปนะคะลุงสอนอันนี้ก็สำคัญนะคะพอดีได้รับการฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาจากทางท่านผอ.รัตดาโพธิตุ้ยนะคะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยของจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งกำกับดูแลพื้นที่จังหวัดลำพูนวันนี้ทางเราเรียกสั้นๆว่าคปภ.นะคะ ทางคปภ.เนี่ยเขาจะมีข้อมูลในเรื่องของข้อมูลด้านการประกันซึ่งเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะว่าสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้จากการทำประกันหรือพรบ.ประกันภาคบังคับมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอไปฟังในคลิปเสียงที่ทางท่านผอ.ละตาฝากมานะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
3: จะชวนคุยเรื่องประกันภัยแบบไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะก็ฟังรู้เรื่อง
4: สวัสดีครับทุกคนผมพิทักษ์ครับนกฮูกรอบรู้จากสำนักงานคปภ.ที่จะมาช่วยตอบคำถามเรื่องประกันภัยแบบง่ายๆชัดๆไม่ต้องเปิดตำราไม่ต้องท่องศัพท์ยากครับ
3: รายการนี้ป้าขออาสาเป็นตัวแทนหมู่บ้านใครมีคำถามเรื่องประกันภัยแต่ไม่รู้จะเริ่มถามตรงไหนป้าจะถามให้เอง
4: แล้วผมจะช่วยหาคำตอบที่ถูกต้องชัดเจนและเข้าใจง่ายมาเล่าให้ทุกคนฟังครับ
3: แต่ขอตกลงกันก่อนนะพี่ทักษ์ถ้าเผลอพูดภาษายากๆภาษาทางการมากๆป้าจะขอให้พี่ทักษ์กับแปลทันที
4: ได้เลยครับป้าผมพร้อมแปลให้เลยครับ
3: งั้นเริ่มเลยนะป้าอยากให้รายการนี้เหมือนเพื่อนคุยกันในรถคุยกันตอนทำงานบ้านหรือฟังระหว่างเดินทางไม่ได้มาสอบไม่ได้มาสอนแต่คุยกันให้เข้าใจ
4: ใช่ครับพอเรื่องประกันภัยอยู่ใกล้ชีวิตเรามากกว่าที่หลายคนคิดครับ
3: พูดมาใกล้ตัวป้านึกถึงเรื่องนึงเลยที่ป้าดูข่าวมาและเราต้องทำทุกปีเพื่อต่อภาษีรถยนต์คือคำว่าพรบคืออะไรอ่ะคือประกันไหม
4: ใช่ครับประกันภัยพรบเป็นหนึ่งในเรื่องประกันภัยที่อยู่ใกล้ตัวมากโดยเฉพาะคนใช้รถใช้ถนนหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้ขับรถเองก็เกี่ยวข้องได้ครับ
3: อ้าวคนไม่ได้ขับก็เกี่ยวด้วยหรอ
4: เกี่ยวครับเพราะหัวใจของประกันภัยพรบคือการดูแลผู้ประสบภัยจากรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดครับ
3: เดี๋ยวนะขอหยุดตรงนี้ก่อนคำว่าผู้ประสบภัยจากรถที่ว่าเนี่ยคือใครบ้าง
4: แปลแบบง่ายๆคือคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถครับอาจเป็นคนขับที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดผู้โดยสารคนเดินถนนหรือผู้ใช้ถนนคนอื่นๆก็ได้ครับ
3: อ๋อไม่ใช่แค่คนขับ

0: พิทักษ์แปลให้ป้าหน่อย
1: ได้ครับแปลว่าเป็นประกันที่รถทุกคันต้องมีตามกฎหมายครับไม่ใช่จะทำหรือไม่ทำก็ได้เหมือนประกันรถยนต์บางประเภท
0: อ๋อคือประกันพื้นฐานที่รถต้องมีเพราะกฎหมายกำหนดไว้
1: ใช่ครับและเหตุผลสำคัญก็คือเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะได้มีระบบที่ช่วยดูแลคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างทันท่วงทีครับ
0: คำว่าทันท่วงทีเนี่ยสำคัญนะเพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุจริงๆอ่ะมันรอไม่ได้
1: ใช่ครับโดยเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นที่ถูกออกแบบมาให้ช่วยก่อนโดยไม่ต้องรอให้พิสูจน์ความผิดเสร็จก่อนครับ
0: แล้วค่าเสียหายเบื้องต้นน่ะคืออะไรให้ความคุ้มครองยังไงล่ะ
1: ค่าเสียหายเบื้องต้นคือเงินชดเชยที่ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดโดยบริษัทประกันภัยต้องจ่ายภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนให้ความคุ้มครองกรณีบาดเจ็บจ่ายตามค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรได้รับค่าชดเชยจำนวน 35,000 บาทครับ
0: แล้วไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดอ่ะแปลว่าอะไร
1: แปลแบบง่ายๆคือถ้าเกิดอุบัติเหตุคนเจ็บควรได้รับการช่วยเหลือก่อนยังไม่ต้องรอผลทางคดีว่าใครผิดใครถูกแล้วค่อยช่วยครับผม
0: อันเนี้ยป้าชอบนะเพราะเวลาเจ็บจริงๆอ่ะสิ่งแรกที่ต้องการก็คือการรักษาไม่ใช่การมานั่งรอเอกสารไปมา
1: ใช่ครับพ.ร.บ.จึงต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถครับ
0: ขอทวนแบบภาษาป้านะถ้าเจ็บมีเงินช่วยรักษาเบื้องต้นถ้ารุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพก็มีเงินเยียวยาเบื้องต้นให้ครอบครัว
1: ใช่ครับป้า
0: แล้วหลังจากเบื้องต้นน่ะยังมีส่วนอื่นอีกไหม
1: ยังมีค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินจากค่าเสียหายเบื้องต้นด้วยครับ
0: คำว่าค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินจากค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยฟังแล้วเหมือนต้องหยิบพจนานุกรมขึ้นมาเลยนะพี่ทักษ์แปลให้ป้าหน่อย
1: ได้ครับแปลแบบง่ายๆคือเงินชดเชยที่จะจ่ายให้ผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่ได้เป็นฝ่ายก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ถูกผิดแล้ว
0: อ๋อก็คือเงินช่วยดูแลต่อจากก้อนแรกสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคนผิดนั่นเองแล้วมีอะไรบ้าง
1: ค่ารักษาพยาบาลตามความเสียหายจริงรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนครับ
0: แล้วถ้าต้องนอนโรงพยาบาลหลายวันแบบไปเช้าเย็นกลับไม่ไหวล่ะ
1: ถ้าต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในจะมีค่าชดเชยรายวันละ200บาทสูงสุดไม่เกิน20วันครับ
0: แล้วถ้าเจ็บหนักกว่านั้นแบบกระทบกับชีวิตระยะยาวเลยล่ะ
1: ถ้าสูญเสียมือแขนเท้าขาหรือดวงตาจะได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ 250,000 บาทถึง 500,000 บาทครับ
0: แล้วกรณีที่กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้หรือถ้าเสียชีวิตล่ะ
1: ถ้าทุพพลภาพอย่างถาวรจะได้รับรายละ 300,000 บาทและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจะได้รับรายละ 500,000 บาทครับ
0: ตัวเลขเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ป้าเริ่มเข้าใจแล้วว่าพ.ร.บ.ไม่ได้ช่วยแค่ตอนพาไปหาหมอแต่มีส่วนช่วยเยียวยาความเสียหายจากอุบัติเหตุอย่างอื่นด้วย
1: ใช่ครับและทั้งหมดนี้ย้ำกลับไปที่ประโยคเดิมครับพ.ร.บ.ซ่อมคนไม่ซ่อมรถ
0: แล้วถ้าอุบัติเหตุหนึ่งครั้งมีคนเจ็บหลายคนแบบนี้พ.ร.บ.ยังพอช่วยดูแลไหวไหม
1: ปัจจุบันมีการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองร่วมต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้งจากเดิม10ล้านบาทเป็น20ล้านบาทครับเพื่อช่วยรองรับกรณีอุบัติเหตุรุนแรงหรือมีผู้ประสบภัยหลายคนในเหตุการณ์เดียวครับ
0: อ๋อคือไม่ได้มองแค่คนเดียวแต่เผื่อกรณีที่เกิดเหตุกระทบต่อหลายชีวิตด้วย
1: ใช่ครับป้าเพราะบางครั้งอุบัติเหตุ1ครั้งอาจมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหลายคนระบบความคุ้มครองก็ต้องรองรับให้เหมาะสมขึ้นครับ
0: แล้วเพิ่มความคุ้มครองแบบนี้คนที่มีรถน่ะต้องจ่ายค่าพ.ร.บ.แพงขึ้นมั้ย
1: สำหรับการปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองนี้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นโดยไม่มีการปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยครับผม
0: ป้ามีอีกคำถามนึงสมมุติเกิดอุบัติเหตุแล้วภายหลังพบว่าคนขับไม่มีใบขับขี่หรือยังไม่ถึงเกณฑ์จะมีใบขับขี่แบบนี้คนเจ็บยังจะได้รับความคุ้มครองจากพ.ร.บ.ไหม
1: คำตอบก็คือผู้ประสบภัยยังได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ถ้ารถคันที่เกิดเหตุมีพ.ร.บ.ถูกต้องและความคุ้มครองยังมีผลอยู่ครับ
0: แปลว่าพ.ร.บ.ให้ความสำคัญกับการช่วยคนที่ได้รับบาดเจ็บก่อน
1: ใช่ครับเพราะหัวใจของประกันภัยพ.ร.บ.คือการคุ้มครองและเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถครับผม
0: แต่เดี๋ยวนะแบบนี้คนขับที่ทำผิดก็ไม่ต้องรับผิดใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับการที่ผู้ประสบภัยได้รับความคุ้มครองไม่ได้แปลว่าผู้ขับขี่จะพ้นจากความรับผิดครับผู้ขับขี่และผู้เกี่ยวข้องยังต้องรับผิดชอบทางอาญาต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นการขับขี่อย่างระมัดระวังเคารพกฎจราจรและมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนยังเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับ
0: งั้นถ้ารถป้าชนแล้วกันชนแตกไฟหน้าแตกป้าจะเอาพ.ร.บ.ไปซ่อมรถได้ไหม
1: อันนี้ต้องจำประโยคเดิมเลยครับป้าพ.ร.บ.ซ่อมคนไม่ซ่อมรถถ้าเป็นเรื่องซ่อมรถหรือความเสียหายของตัวรถ จะเป็นเรื่องของประกัน

0: ภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่เจ้าของรถเลือกทำเพิ่มเติมครับ
1: งั้นช่วยแยกให้ชัดๆหน่อยพ.ร.บ.ต่างจากประกันรถที่คนเรียกว่าประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3ยังไง
0: ประกันภัยพ.ร.บ.เป็นประกันภัยที่กฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องมีเพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้ประสบภัยจากรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุครับ
1: แล้วประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3ล่ะ
0: อันนั้นคือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจครับเป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมที่เจ้าของรถเลือกทำเพื่อเพิ่มความอุ่นใจเช่นความเสียหายต่อรถยนต์ทรัพย์สินหรือความรับผิดต่อบุคคลภายนอกครับ
1: สรุปแบบป้าได้ไหมพ.ร.บ.คือพื้นฐานที่รถต้องมีและเน้นดูแลคนส่วนประกันภัยรถภาคสมัครใจคือเลือกทำเพิ่มเพื่อความคุ้มครองให้กว้างขึ้นรวมถึงรถหรือทรัพย์สิน
0: สรุปอย่างนั้นก็ได้ครับ
1: ฟังมาถึงตรงนี้ป้ารู้สึกเลยว่าพ.ร.บ.เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากแต่หลายคนอาจนึกถึงแค่ปีละครั้งตอนต่อภาษีรถยนต์
0: ใช่ครับแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงประกันภัยพ.ร.บ.อาจเป็นหลักประกันสำคัญที่ช่วยดูแลผู้ประสบภัยและครอบครัวในวันที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดครับ
1: วันนี้ถือว่าเปิดรายการมาก็เจอเรื่องใกล้ตัวเลยนะจากคำว่าพ.ร.บ.ที่หลายคนคุ้นหูกลายเป็นเรื่องของสิทธิความคุ้มครองและความช่วยเหลือเวลาที่เกิดเหตุไม่คาดคิด
0: ใช่ครับและนี่คือเหตุผลที่รายการพิทักษ์ถามหน่อยอยากชวนทุกคนมาคุยเรื่องประกันภัยแบบง่ายๆเพราะหลายเรื่องอยู่ใกล้ชีวิตเรามากครับ
1: เห็นไหมทุกคนเรื่องประกันภัยไม่ได้ไกลตัวเลยอยู่บนถนนอยู่ในรถอยู่ในการเดินทางของเราแทบทุกวัน
0: และเรื่องประกันภัยเหล่านี้สำนักงานคปภ.เป็นหน่วยงานที่คอยดูแลระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามสิทธิและช่วยให้ระบบประกันภัยมีความมั่นคงน่าเชื่อถือครับ
1: วันนี้ป้าว่าป้ารู้เรื่องใหญ่เลยนะจากคำว่าพ.ร.บ.ที่เราเห็นกันบ่อยๆจริงๆแล้วมันก็คือประกันภัยพื้นฐานของรถที่ช่วยดูแลคนเวลาเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่เอาไว้ซ่อมรถ
0: ใช่ครับจำง่ายๆเลยครับประกันภัยพ.ร.บ.ซ่อมคนไม่ซ่อมรถพ.ร.บ.ช่วยดูแลชีวิตและ
2: ก็สาระดีๆจากสำนักงานคปภ.นะคะของคปภ.จังหวัดเชียงใหม่กำกับดูแลจังหวัดลำพูนแล้วด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องของพ.ร.บ.นะคะก็ท้ายสุดแล้วนะคะคุณสอนมีอะไรฝากท่านผู้ฟังไหมคะ
3: เรื่องพ.ร.บ.เรื่องของรถเรื่องของกฎหมายจราจรพวกเนี้ยตอนนี้ต้องนำเรียนท่านผู้ใช้ยวดยานพาหนะใช้ถนนหนทางพวกนี้ตอนนี้กฎหมายใหม่เนี่ยเขาปรับสูงมากนะเขาใช้คำว่าปรับไม่เกินเมื่อก่อนนี่ 1,000 บาทใช่ไหมสูงสุดนะตอนนี้เป็น 4,000 เลยนะไม่ว่าแล้วก็ครอบคลุมไปถึงคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยไม่ได้ขับรถเนี่ยคุณไม่ข้ามทางม้าลายคุณก็ถูกผิดนะ
2: ก็
3: ต้องลอง
2: ขับค่ะก็ขับขี่กันด้วยความปลอดภัยใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะก็ท้ายสุดนี้นะคะก็สำนักงานกองทุนฟื้นฟูวันนี้นะคะในช่วงสารพัน95ก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะฝากคลิปเสียงโฆษณาประชาสัมพันธ์สำนักงานกองทุนฟื้นฟูอีกครั้งนะคะก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนเราได้นะคะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะ
3: ครับอาทิตย์หน้าเราอาจจะมีการสรุปเรื่องของประเด็นหนี้และอยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่ชำนาญเรื่องหนี้เนี่ยมาพูดให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับ
2: อาทิตย์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหนึ่งในองค์กรสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมเน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภายใต้วัตถุประสงค์ดูแลฟื้นฟูอาชีพและจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรดังนั้นสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำพูนสมัครขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกหรือจัดตั้งองค์กรเกษตรกรโดยมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือ 1. องค์กรเกษตรกรมีสิทธิขอรับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยเสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. สมาชิกองค์กรเกษตรกรที่เป็นหนี้ในระบบและประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนชั้น4ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางหรือโทรศัพท์053-510-275และ080-067-1057ทั้งนี้เกษตรกรที่มาติดต่อสำนักงานจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอย้ำไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาค
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซีย Thailand Business Forum ภายใต้หัวข้อการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจฮารานว่าไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากผู้ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักได้แก่ความมั่นคงทางอาหารและฮารานพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮารานครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมโยงระบบชำระเงินพร้อมเพย์กับคริสพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวและร่วมกันพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตเช่น EV AI และ Data Center และเห็นว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่ตัวเลขทางการค้าเพียงอย่างเดียวกัญญาแก้วใสรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ของประเทศจากอิทธิพลร่องมรสุมจึงขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง7สิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทัน รวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั้งประเทศยังมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับกิจกรรมการใช้น้ำตลอดจนถึงสิ้นสุดหน้าแล้งปี2569/2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กาตาร์อียิปต์และตุรกีประณามอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประณามกรณีที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย20รายและส่งผลให้สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกียังเรียกร้องให้มีการคุ้มครองพลเรือนสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาอย่างเต็มที่สำหรับเหตุโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาประกาศที่จะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพ20ข้อของสหรัฐที่นำไปสู่การยุติสงครามในฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นไปได้ตรวจพบลม
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภายในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
12: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
11: หึทำยังไงหรอ
12: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
11: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
12: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
13: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
15: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
1: ปลอดภัยทุกเส้นทางอุ่นใจทุกการขับขี่กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึงเที่ยงตรงครับผ่านทางสถานีวิทยุ FM 95 MHz สวทรลำพูนกรมประชาสัมพันธ์รายการนี้เราได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกที่พร้อมใจกันนำความห่วงใยมามอบให้พี่น้องชาวลำพูนในทุกๆวันครับวันนี้อยู่กับผมเจเจกิตพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับรายงานตัวครับช่วงนี้รถราบนท้องถนนเชียงใหม่ลำพูนหนาตาขึ้นนะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงใยที่สุดก็คือในเรื่องของสภาพรถของคุณผู้ฟังเนี่ยพร้อมสัญจรปลอดภัยหรือยังวันนี้เราจะมาแนะนำจุดเช็คง่ายๆที่คุณตรวจเองได้ที่บ้านก่อนจะนำรถมาให้พวกเราดูแลเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับตอนนี้ไปรีเฟรชร่างกายกับเพลงสตริงเพราะๆแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาลุยกันต่อนะครับในช่วงสาระดีๆจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับช่วงที่แล้วเราคุยกันถึงความสำคัญของระบบแจ้งเตือนกระบะยกดำไปแล้วนะครับช่วงนี้เรามาดูไทม์ไลน์หรือกำหนดเวลาบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้กันบ้างครับเพื่อให้พี่น้องผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกในจังหวัดลำพูนของเราได้เตรียมตัวกันครับกรมการขนส่งได้แบ่งข้อบังคับออกเป็นกลุ่มๆเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ประกอบการมากเกินไปดังนี้ครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มรถจดทะเบียนใหม่รวมถึงรถที่เคยจดทะเบียนแล้วแต่นำมาจดทะเบียนใหม่ด้วยนะครับกลุ่มนี้เราดีเลย์เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลา2569นี้เป็นต้นไปนะครับคือถ้าเป็นรถใหม่เข้ามาจดทะเบียนเนี่ยจะต้องมีระบบแจ้งเตือนดำติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับกลุ่มที่2คือรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่1ตุลา2569นี้นะครับกลุ่มนี้จะทยอยบังคับใช้ตามงวดภาษีโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน2570เป็นต้นไปครับและกฎหมายนี้จะมีผลครอบคลุมรถบรรทุกยกเททั้งหมด 100% ภายในวันที่1มกราคม2571ครับดังนั้นทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนจึงขอความร่วมมือและเน้นย้ำไปยังผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกทุกท่านในพื้นที่นะครับให้เร่งศึกษาประกาศและวางแผนนำรถที่อยู่ในสังกัดเราไปติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนนี้ให้ทันตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัดครับเพราะนอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือช่วยกันลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างยั่งยืนครับหากผู้ประกอบการท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดมาตรฐานการติดตั้งเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงครับให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขมาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยไปด้วยกันครับเดี๋ยวหลังพักฟังเพลงแล้วก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: พบกับสาระดีๆจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับกับผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจังหวัดลำพูนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับจังหวัดลำพูนของเราเป็นเมืองที่งดงามสงบและน่าอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยรักษาความสงบและรอยยิ้มของพวกเราไว้ได้นั่นก็คือความปลอดภัยบนท้องถนนวันนี้ขนส่งลำพูนมีข้อคิดสะกิดใจและคำเสนอแนะดีๆและคำแนะนำดีๆในการเดินทางมาฝากทุกท่านครับเรื่องแรกที่อยากจะเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับคือเรื่องของการสวมหมวกนิรภัย 100% โดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นพาหนะคู่ใจของพี่น้องชาวลำพูนขอความร่วมมือทุกท่านทั้งคนขับและคนซ้อนสวมหมวกนิรภัยและล็อกสายรัดคางให้แน่นหนานะครับทุกครั้งที่ออกเดินทางจำไว้เสมอว่าหมวกนิรภัยไม่ได้มีไว้กันตำรวจจับแต่มีไว้เพื่อป้องกันชีวิตของเราและคนที่เรารักครับสำหรับผู้ใช้รถยนต์อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นก่อนสตาร์ทไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกไฟสัญญาณและลมยางและที่สำคัญที่สุดในการเดินทางนะครับก็คือขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับและปฏิบัติตามป้ายจำกัดความเร็วอย่างเคร่งครัดครับ

ครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกนะครับวันนี้ขนส่งลำพูนมีเรื่องด่วนและสำคัญมากจากกรมการขนส่งทางบกที่อยากจะนำมาแจ้งเตือนให้ทุกท่านได้รู้เท่าทันพฤติกรรมกลุ่มมิจฉาชีพนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อและสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่จำเป็นครับนั่นก็คือภัยรูปแบบใหม่ที่แฝงตัวมาในรูปแบบของนายหน้าเคาะกระจกครับซึ่งสำหรับพฤติกรรมของมิจฉาชีพกลุ่มนี้นะครับจะแฝงตัวอยู่บริเวณรอบๆหรือทางเข้าสำนักงานขนส่งโดยจะจับรถจักรยานยนต์โดยจะขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดเทียบด้านข้างคนขับรถยนต์ของพี่น้องประชาชนที่ชะลอรถเพื่อเข้ามาติดต่อราชการจากนั้นจะทำการบีบแตรหรือเคาะกระจกเพื่อเรียกร้องความสนใจแล้วพูดจาแอบอ้างอาสาจะไปดำเนินการทางธุรกรรมต่างๆของกรมการขนส่งทางบกแทนให้พร้อมเสนอค่าบริการต่างๆโดยมักจะใช้คำโฆษณาชวนเชื่อที่ทำให้เราไขว้เขวเช่นอ้างว่าไม่ต้องรอคิวในการทำธุรกรรมทำได้ทันทีรวดเร็วแน่นอนซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงบริเวณหน้าสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5หรือแถวจตุจักรนะครับในช่วงเวลาประมาณ 12:19 นมีบุคคลขี่รถจักรยานยนต์มาก่อความเดือดร้อนรำคาญเคาะกระจกรถเพื่อเสนอรับชำระภาษีแทนซึ่งจากการตรวจสอบหลักฐานคลิปวิดีโอนะครับพบว่ามีการกระทำความผิดซึ่งทางขนส่งพื้นที่5ได้รวบรวมหลักฐานและประสานไปยังสน.บางซื่อเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเรียบร้อยแล้วครับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขอเน้นย้ำและเตือนพ่อแม่พี่น้องชาวลำพูนทุกท่านว่าอย่าลงเชื่อเด็ดขาดครับ

ทำธุรกรรมในลักษณะนี้สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดลำพูนได้ทันทีหรือโทรสายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584ได้ตลอด24ชั่วโมงครับช่วยกันเป็นหูเป็นตารู้ทันมิจฉาชีพเพื่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของพวกเราทุกคนครับและก่อนจากกันไปวันนี้ขอฝากความห่วงใยใช้รถใช้ถนนร่วมกันให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุข

0: กลับมา
1: ฟังก่อนครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
2: ใช้รถใช้ถนนยุคใหม่ใส่ใจทั้งกายและใจเคารพสิทธิ์และห่วงใยเดินทางปลอดภัยไปด้วยกันก่อนจะจบการสนทนาของเราในชั่วโมงนี้นะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขอเน้นย้ำเช็คลิสต์สั้นๆก่อนท่านจะสตาร์ทรถนะครับรถพร้อมคนพร้อมใจพร้อมตรวจสอบระบบเบรกไฟส่องสว่างและที่สำคัญนะครับคือสภาพร่างกายของผู้ขับขี่

หากเหนื่อยล้าขอให้พักอย่าฝืนเดินทางต่อเพราะจุดหมายที่สำคัญที่สุดคือการถึงบ้านอย่างปลอดภัยขอบคุณกรมการขนส่งทางบกและสวทรำพูนสำหรับพื้นที่การเรียนรู้นี้นะครับขอให้การเดินทางในวันนี้เป็นเส้นทางที่ราบรื่นไร้อุปสรรคสำหรับทุกท่านครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเจเจกิตพิพัฒน์ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซียกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมที่กำลังแรงขึ้นผู้นำยูเครนมีคำสั่งปลดเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐหลังดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึง1ปีทีมชาติไทยพบฟิลิปปินส์วันนี้ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซีย
2: ภายหลังการกล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงาน Business Forum นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจจำนวน4ฉบับระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชนของไทยและอินโดนีเซียครอบกลุ่มความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ2ประเทศได้แก่ความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกับบริษัท PT Tanusa Travel Indo ความร่วมมือด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์และการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับบริษัท PT Tanusa Aviation Mandigree ความร่วมมือตลาดคาร์บอนระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของ Maspion Bank เป็น PT Bank กสิกรอินโดนีเซียทางการซึ่งได้รับการอนุมัติและมติคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลภาคการเงินอินโดนีเซียเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569โดยการลงทุนของธนาคารไทยในอินโดนีเซียสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจไทยต่อศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียและเป็นอีกก้าวสำคัญของสถาบันการเงินไทยในการขยายบทบาทและสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคกนิกาแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
1: กองทัพไทยและมาเลเซียประชุมคณะกรรมการระดับสูงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงในบริเวณชายแดนอย่างรอบด้านและยั่งยืน
3: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกตันสรีดาโตเซรีฮาจีมาเล็กราซักบินสุไลมานผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูงหรือ HLC ไทยมาเลเซียครั้งที่39ณโรงแรมเพนินซูล่ากรุงเทพมหานครโดยมีผู้ร่วมประชุมทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซียจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและพัฒนาการจัดการชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอย่างรอบด้านโดยประธานร่วม HLC ไทยมาเลเซียได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยมาเลเซียเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันเช่นพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงร่วมอย่างยั่งยืนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมโดยเฉพาะการลาดตระเวนร่วมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและให้ RBCพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันที่รอบด้านและครอบคลุมในมิติของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวและความมั่นคงอาทิการสัมมนาระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลหรือ Biometric Workshop และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างรั้วเดี่ยวชายแดนเพื่อมุ่งเน้นการร่วมการบริหารจัดการชายแดนที่มีความสมดุลและมีความยั่งยืนของทั้งสองประเทศเป็นต้นพร้อมกันนี้จะมีการประชุมหารือแบบทวิภาคีระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียโดยมีประเด็นสำคัญเช่นการบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวการยกระดับการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นต้นนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้แสดงความขอบคุณมาเลเซียสำหรับบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ปริญญาวิทย์เตี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้าราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงานไทยแลนด์เมียนมาบิสเนสฟอรัม2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ได้เข้าตรวจที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาช่วงเช้าวันนี้ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจเพิ่มความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที
3: ่ความคืบหน้ากรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าของวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมพยานวัตถุโดยพบหลักฐานสำคัญเป็นกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มม.รวมถึงชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนกระจายอยู่ในหลายจุดในพื้นที่ประกอบไปด้วยปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มม.รวมทั้งสิ้น95ปลอกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบเกลียวลำกล้องและวิเคราะห์หาร่องรอยความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่เคยใช้ก่อคดีในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งการแกะรอยติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนทางด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการยกระดับรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าผลการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นจากการตรวจสอบพบกระสุนปืนมุ่งเข้าสู่ตัวอาคารเป็นหลักโดยไม่ได้มีเป้าหมายประสงค์ต่อชีวิตหรือตัวบุคคลโดยตรงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เปิดฉากยิงตอบโต้จนคนร้ายต้องล่าถอยไปพร้อมทั้งจัดกำลังพลส่วนที่กำลังออกติดตามและปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่อเร่งแกะรอยและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในช่วงวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณประเทศจีนตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าปริมาณฝนหลายพื้นที่จะเริ่มลดลงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนกระจายตัวได้ดีเนื่องจากยังคงมีอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดปกคลุมแม้จะเริ่มอ่อนกำลังลงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณจีนตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากกาญจนบุรี มุกดาหารนครพนมบึงกาฬอุบลราชธานีจันทบุรีตราดปราจีนบุรีนครนายกรวมถึงบริเวณพื้นที่แถบเขาใหญ่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้จะมีปริมาณฝนลดลงแต่ช่วงเย็นถึงค่ำอาจยังมีฝนตกผ่านเป็นช่วงๆสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรขอให้ชาวเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
6: สำหรับอิทธิพลตัวร่องจะแรงขึ้นเมื่อไหร่ก็กรมได้มีประกาศนะครับฉบับวันนี้นะครับก็จะมีผลกระทบในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักหรือหนักมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้นะครับพื้นที่ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็คือภาคเหนือตอนบนนะครับภาคอีสานบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมีกำลังแรงขึ้น
5: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถือเป็นช่วงทองที่จะมีฝนตกมากที่สุดในรอบปีของประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ทุกภาคส่วนเร่งกักตุนน้ำไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าและขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดเชียงรายพร้อมผู้นำชุมชนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงหลังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่โป่งเข้าท่วมพื้นที่พร้อมให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
7: เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันที่4สิงหาคม2569จังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่ปงเข้าท่วมพื้นที่บ้านดอยงามหมู่ที่4และบ้านใหม่ดอยงามหมู่ที่11ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บางส่วนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ลำน้ำหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ลำน้ำหรือทางน้ำหลากควรเตรียมพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงและหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพรพรินทร์คุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7สิงหาคม
8: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้สำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณฝนและระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเช่นถ้ำน้ำตกหากมีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงส่วนกรณีพื้นที่น้ำท่วมขังให้ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วให้ตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันอันตรายนอกจากนี้ให้แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงพร้อมแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรแจ้งได้ที่สายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงลักลอบเข้ามาขับในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านย้ำหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงากล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้ลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหากรณีประชาชนในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่อพ.1เกาะละไว้ใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาโดยได้รับการร้องเรียนจากประมงพื้นบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีทุกแห่งงดนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
10: กรณีประชาชนตำบลคลองเคียนนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับจากผู้ประกอบการเจ็ตสกีนะครับได้เข้ามาในจังหวัดพังงาซึ่งจังหวัดพังงาเราเนี่ยมีประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในการห้ามให้ใช้เครื่องเล่นซึ่งมีเจ็ตสกีอยู่ในกฎหมายของเจ้าท่านะครับผิดตามมาตรา9แห่งพรบเดินเรือในน้ำไทยนะครับในเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตใช้เรือนะครับ
9: สำหรับจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านติเตะตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านโดยชาวประมงพื้นบ้านระบุว่าเรือเจ็ตสกีขับขี่ด้วยความเร็วส่งผลกระทบต่อการวางอวนและการทำประมงอีกทั้งคลื่นที่เกิดขึ้นอาจทำให้เรือประมงขนาดเล็กพลิกคว่ำสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งจังหวัดพังงายืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องหากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
0: ระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธเปดิกแห่งประเทศไทยระดมทีมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสา128โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศบริการผ่าตัดพิเศษในวันที่12สิงหาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในการแถลงข่าวโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปีดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยนายพัฒนากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและได้มาตรฐานซึ่งโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปีดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยเตรียมจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการลดระยะเวลารอคอยในการผ่าตัดที่มีความจำเป็นซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและครอบครัวโครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพและภาครัฐในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศสะท้อนให้เห็นว่าหัวใจของระบบสาธารณสุขไทยคือบุคลากรทุกคนที่พร้อมเสียสละเพื่อประชาชนซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีที่สุด
13: การที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศจะทำโครงการนี้ขึ้นไม่เพียงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือความเสียสละและความมุ่งมั่นของบุคลากรทางการแพทย์ ที่พร้อมทุกที่ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของการบูรณาการองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาและยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
12: ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปีดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของแพทย์ออร์โธปีดิก880คนและบุคลากรวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิวิสัญญีแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกว่า1,000คนอาสาทำงานวันหยุดเพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกในคิวที่รอคอยการผ่าตัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการทั้ง128แห่งทั้งหมดจะทำงานภายใต้แนวคิด One Team FOPH บูรณาการทรัพยากรร่วมทุกภาคส่วนโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงบริการผ่าตัดในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีเป้าหมายช่วยลดระยะเวลารอคอยให้กับผู้ป่วยครั้งนี้ประมาณ500คนนารุมนอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้านำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยกระดับระบบสาธารณสุขไทยเปิดตัวระบบ AI Psoriasis ช่วยคัดกรองโรคสะเก็ดเงินผ่านภาพถ่ายแม่นยำสูงถึง95%ช่วยประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง
14: นางสาวพทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบบริการสาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพตามนโยบาย MOPH Plus ของกระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ได้พัฒนาระบบ AI Psoriasis นวัตกรรมวิเคราะห์ความหนาความแดงและขุยของรอยโรคสะเก็ดเงินจากภาพถ่ายเพื่อช่วยให้การประเมินโรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นจากการทดสอบในชุดข้อมูลวิจัยพบว่าระบบมีความแม่นยำสูงถึง95%ของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ผิวหนังในพื้นที่ห่างไกลโดยระยะแรกจะเริ่มนำร่องในหน่วยบริการและเครือข่ายสุขภาพที่มีความพร้อมก่อนจะขยายผลต่อไปรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและยังมีความสัมพันธ์กับโรคร่วมสำคัญเช่นโรคหัวใจและเบาหวานการนำ AI เข้ามาช่วยคัดกรองระดับพื้นที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาและส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงทีลดภาระการเดินทางและถือเป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมดูแลโรคผิวหนังอื่นๆในอนาคตศักดิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าการเสนอของงบประมาณโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยึดความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิการทั่วประเทศ
15: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของประเทศว่าอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าโครงการมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสิทธิสวัสดิการของคนพิการทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและยั่งยืนปัจจุบันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดูแลฐานข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวกว่า 2,270,000 คนซึ่งใช้เชื่อมโยงการให้บริการและสิทธิสวัสดิการต่างๆอาทิเบี้ยความพิการเงินสงเคราะห์เงินกู้ประกอบอาชีพผู้ช่วยคนพิการและการจ้างงานคนพิการรวมถึงเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งสำหรับปีงบประมาณ2570กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอของงบประมาณ 27,680,000 บาทเพื่อจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลคนพิการโดยคณะอนุกรรมการปรับลดงบประมาณลง 52,000 บาทโครงการมีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากระบบเดิมใช้งานมาตั้งแต่ปี2552อุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอและไม่รองรับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัลในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างห้อง Data Center วงเงิน 17,990,000 บาทหลังถูกพิจารณาปรับลดงบประมาณลง1ล้านบาทโดยโครงการก่อสร้างนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการรองรับระบบฐานข้อมูลใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยพร้อมติดตั้งระบบสำรองไฟระบบควบคุมอุณหภูมิระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมการเข้าออกและระบบเครือข่ายรวมถึงประตูนิรภัยทนไฟวงเงิน 200,000 บาทซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ช่วยป้องกันการลุกลามของเพลิงและควันรองรับการทำงานร่วมกับระบบควบคุมการเข้าออกและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมถึงค่าติดตั้งและทดสอบระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของห้อง Data Center ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าทั้ง2โครงการเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานข้อมูลคนพิการและลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้สิทธิสวัสดิการในอนาคตโดยยึดหลักความจำเป็นความคุ้มค่าความโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนาศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้านลดความเหลื่อมล้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
16: พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือณสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนาเพื่อติดตามการดำเนินงานของพื้นที่การเรียนรู้ในระดับชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นจุดศูนย์รวมและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยเปิดเผยว่าบ้านหนังสือถือเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และทรัพยากรการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ใกล้บ้านช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์และทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้เข้าพบปะพูดคุยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบ้านหนังสือพร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆโดยปัจจุบันบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอนมีเยาวชนและคนในชุมชนเข้ามาใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ15 คนภายในจัดให้มีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกอ่านมีการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นห้องปรับอากาศมีมุมนั่งอ่านหนังสือที่สะดวกสบายสะอาดและมีความปลอดภัยเหมาะแก่การเรียนรู้ซึ่งกรุงเทพมหานครพร้อมเดินหน้าสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยชนันชิดาสังทองรายงาน
0: วิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษนำเสนอหลักฐานและข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับพยานบุคคลและนักวิชาการ
17: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ. 2569และการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2567กล่าวเปิดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านณชั้น6อาคารรัฐสภาโดยระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลหลักฐานและข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนสื่อสารข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นภาคพิเศษมุ่งเน้นการตรวจสอบและนำเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมได้ต่อสาธารณชนรวมทั้งสื่อสารไปยังกกต.นอกจากนี้ยังมุ่งชี้ให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ควรได้รับการตรวจสอบจากสาธารณชนและเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกกต.
18: ครั้งนี้พิเศษหน่อยค่ะเนื่องจากเรามีเวลาไม่มากที่จะต้องนำเสนอข้อมูลหลักฐานสู่สาธารณะประกอบการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนและเพื่อสื่อสารไปยังกกต.เช่นเดียวกันวันนี้นะคะทางวิปฝ่ายค้านของเรานะคะจัดเป็นภาคพิเศษที่จะสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวกับข้อผิดปกติในการดำเนินการของกกต.โดยตรง นอกเหนือจากความพยายามที่จะให้ประโยชน์ที่จะมีการโกงการเลือกวุฒิสภาแล้วเนี่ยกระบวนการโดยรัฐเองมีความผิดปกติอย่างไรบ้างที่เราจะสามารถตั้งข้อสังเกตได้ที่เราจะสามารถชี้ให้ทุกท่านเห็นได้ว่าณวันนี้เรายังไม่ไว้วางใจการตัดสินใจของกกต.
17: สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมไว้รับฟังข้อมูลจากพยานบุคคลรวมถึงการอภิปรายจากนักวิชาการด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของกกต.ในมิติของหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนหารือข้อเสนอเชิงนโยบายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของกกต.ชวิษาประทุมมารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ลงนามคำสั่งปลดนางสาวโอกาสเตฟานิชิน่าพ้นจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ไม่ถึง1ปีขณะที่นางสาวสเตฟานิชิน่าเปิดเผยว่าการออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นการตัดสินใจของเธอเองซึ่งมาจากเหตุผลส่วนตัวพร้อมย้ำว่าเธอทำสิ่งต่างๆมากมายระหว่างดำรงตำแหน่งดังกล่าวอาทิการเพิ่มปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐและรักษาการการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนทางการเมืองในสหรัฐทั้งนี้การปลดนางสาวสเตฟานิชิน่าออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการไว้ล่วงหน้าและเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
0: คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายนิโคลายมาลาเดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพเข้าพบนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลโดยยืนยันว่าการถอนกำลังอิสราเอลออกจากพื้นที่แนวเส้นสีเหลืองในฉนวนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มฮามาสปกครองอยู่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์แล้วตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนกลางไกลเกลี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสมาชิกคณะรัฐมนตรีความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแสดงความกังวลและเรียกร้องให้การยกเลิกข้อตกลงฉบับล่าสุดที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งจะทำให้อิสราเอลเริ่มกระบวนการถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสเปนควรคาดการถึงผลที่ตามมาจากคำตัดสินของศาลฎีกาสเปนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้ามส่งตัวผู้อพยพที่เข้ามาทางทะเลกับประเทศทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งคำตัดสินดังกล่าวทำให้มาตรการป้องปรามการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอ่อนลงและมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองสเวตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้สเปนประเมินว่าผู้อพยพราว 69,500 คนเดินทางออกจากเมืองสเวตาและกลับไปยังโมร็อกโกแล้วอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นเมืองสเวตายังคงต้องรับมือกับผู้อพยพผิดกฎหมายอีกหลายพันคนที่ยังคงอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ในจำนวนนี้หลายร้อยคนปักหลักอยู่บริเวณชายหาดของเมืองสเวตา
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐและเกาหลีใต้และพันธมิตรอีก9ประเทศกล่าวหาเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือโดยไม่มีมูลความจริงและเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่สหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่ดำเนินการทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะพูดถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จากประเทศอื่นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและพันธมิตรออกแถลงการ ื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเกาหลีเหนือแอบอ้างใช้ตัวตนปลอมโดยใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามหรืออาจมีการโจรกรรมข้อมูลและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM Egg Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันแรกประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม C แมตช์แรกพิชยาภักดิ์ศรีมุกนักเทนนิสไทยประเดิมผลงานรอบแบ่งกลุ่มเอาชนะแพนจือเย่จากจีนได้2เซตรวด6-1และ7-5พิชยาภักดิ์เก็บชัยชนะแมตช์แรกไว้ในมือได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัตทินันเผือกคำชนะลาราลาวติจากฮ่องกง2-0เซต6-2และ6-4ด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม B วีรวิทย์กัมพุทธเอาชนะไตรศรีเสนไป2-1เซตด้วยสกอร์6-3 2-6และซูเปอร์ไทเบรก10-8คว้าแชมป์แมตช์แรกไปครองได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์ที่ห้องแถลงข่าวสนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกเมืองคาปาสประเทศฟิลิปปินส์โดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าฟิลิปปินส์เป็นทีมที่มีความอันตรายและมีเฮดโค้ชที่มีฝีมือทำให้ยากสำหรับการต่อกรแต่สถานการณ์ของทีมชาติไทยอยู่ในช่วงที่ดีในระดับหนึ่งขณะที่สถิติการพบกับฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้มีผลกับเกมนี้เพราะทุกคนทำงานกันอย่างหนักโดยทีมงานมีการวิเคราะห์นักเตะของฟิลิปปินส์เป็นรายบุคคลและนักเตะไทยในทีมมีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาให้ได้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมจัดแข่งกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่31มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุไทยติดตามได้จากรายงาน
21: นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27-31มกราคม2570มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุและนักกีฬากรีฑาสูงอายุไทยเป็นการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสกล่าวว่าในครั้งนี้จัดแข่งขันในช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่ซ้ำซ้อนกับรายการอื่นและจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเชื่อว่าจะมีนักกีฬามาแข่งขันกันได้อย่างเต็มที่แน่นอน
22: ปีที่แล้วอาจจะมีข้อจำกัดหลายๆเรื่องนะเป็นเรื่องของการซ้ำซ้อนของรายการก็ดีนะที่มีจำนวนรายการมากไปก็ดีแต่ว่าในการแข่งขันที่เพชรบูรณ์เนี่ยเราจัดอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็คิดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่นักกีฬาเข้าไปแข่งขันเป็นจำนวนมากขึ้นกว่าคราวที่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยซึ่งมีความพร้อมด้านกายภาพและในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม
21: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนจากชมรมกรีฑาสูงอายุในประเทศไทย60ชมรมและจากต่างประเทศจำนวน15ประเทศมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
20: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้แข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุกเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป 3ได้สำเร็จ
23: ก็อย่างที่
2: ทราบนะครับว่าอันดับต้นนะครับของโลกเลยนะครับที่หนึ่งที่สองเนี่ยก็คือญี่ปุ่นจีนไม่ใช่แค่เอเชียนะครับเขาเป็นระดับโลกซึ่งเราเนี่ยก็คิดว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำคะแนนมาได้ดีมากนะครับเราอยู่ในน้องเอสทีเนี่ยเป็นอันดับที่18ของโลกครับก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะตั้งความหวังไว้เป็นท็อป3ได้ในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ในส่วนของสเก็ตบอร์ดนะครับในส่วนของ BMX เองเนี่ยของเราก็ได้มีการแข่งขันและเพิ่งไปแข่งขันที่จีนมาทั้ง2คนก็ได้เข้ารอบสุดท้าย8คนสุดท้ายเพื่อที่จะเข้าชิงชนะเลิศนะครับเราก็คาดว่าในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เราก็คาดว่าน้องทั้ง2คนจะได้เข้าในรอบชิงเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าเราจะได้ติดท็อป3ด้วยหรือเปล่า
20: ทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปทีมนักตบลูกยางสาวไทยเดินทางจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแล้วหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ศึก CV Cup 2026สนามแรกได้สำเร็จโดยโค้ชออสเกียรติพงศ์ราชตะเกรียงไกรเปิดเผยว่ามีเวลาเตรียมตัวจาก VNL สู่ชิงแชมป์เอเชียประมาณ30วันและ CV Cup 2026ก็เป็นสัปดาห์แรกทำให้ต้องตัดสินใจจะใช้ทั้งนักกีฬาเลือดใหม่และรุ่นพี่พร้อมวางแผนการแข่งขันทั้ง3แมตช์ที่ผ่านมาโดยใช้ผู้เล่นไม่เหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เรียนรู้และพัฒนานักกีฬาต่อไปทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะลงสนามพบฟิลิปปินส์เป็นนัดแรกในวันที่7สิงหาคมเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง131แอสตันวิลล่าสโมสรฟุตบอลระดับโลกจากพรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลล่าสุดรวมกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกจัดกิจกรรมแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ฟุตบอลคลินิกฝึกทักษะลูกหนังให้กับเยาวชนอายุ 9-12 ปีรวม100คนที่ BG Training Center 3นำโดยเจมส์เชสเตอร์และอาเมดเอลมูฮามาดี2ตำนานนักเตะของแอสตันวิลล่าร่วมกับ2สตาร์ดังเจชนาทิพย์สงกระสินกับลูคัสอันเดอร์เซนจาก BG ปทุมยูไนเต็ดผ่านการเรียนรู้5ฐานย่อยประกอบด้วยการผ่านบอลการเลี้ยงบอลการยิงประตูการดวลตัวต่อตัวและแบ่งข้างเล่นกันในกลุ่มนอกจากกิจกรรมในครั้งนี้แอสตันวิลล่ายังเตรียมดวลแข่งกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องระดับโลกนัดพิเศษแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ในวันนี้เวลา 19:30 นที่สนาม True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีผานิชคาดนาครายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน

0: และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครนายกและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา20:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.54 เมตรและเวลา9:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา14:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16 เซนติเมตรและเวลา3:38 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:45 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่1740197132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7 สิงหาคม 2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2209098กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกับ คุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงาน

0: กพ.ผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Cloud Engineer AI Engineer Product Development Quality Assurance Engineer Web Developer AI Developer Data Engineer Security Engineer IT Security และ IT Planning รวมทั้งหมด39อัตราเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ career.app.ntplc.co.th/job ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5สิงหาคม2569กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอีบุ๊ครถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งท่านผู้ฟังคะรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ต้องการมีรถยนต์คันใหม่ตอบสนองความต้องการด้านการประหยัดพลังงานและความทันสมัยแต่บางครั้งผู้ซื้อก็ต้องแลกกับความกังวลเช่นสมรรถนะในการขับขี่การให้บริการหลังการขายหรือแม้กระทั่งราคาที่ผันผวนนั่นเองค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้ผู้บริโภคมากที่สุด3ประเด็นได้แก่รถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วจึงได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถจัดทำเป็นคู่มือหรืออีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งรถป้ายแดงและรถมือสองเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสป้องกันการถูกเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ภายในคู่มือดังกล่าวแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น3หัวข้อหลักได้แก่ 1. ศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ EV Hub ยกขบวนข้อมูลรถ EV ป้ายแดงทุกค่ายมาไว้ในจุดเดียวให้คนอยากซื้อรถได้นอนดูเปรียบเทียบสเปคสมรรถนะและคุณสมบัติเด่นๆแบบชัดเจนไม่ต้องกลัวโดนเซลล์ขายฝัน 2. มาตรฐานฉลากรถยนต์และรถ EV ป้ายแดงรวบรวมประกาศสคบบังคับให้ผู้ประกอบการต้องแสดงรายละเอียดทางเทคนิคเช่นข้อมูลแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จต้องระบุมาตรฐานการทดสอบชัดเจนเช่น WLTP หรือ NEDCเพื่อป้องกันการโฆษณาเกินจริงราคาและเงื่อนไขการรับประกัน 3. ทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์และรถ EV ใช้แล้วปลดล็อกความกังวลใจของคนอยากซื้อรถมือ2ให้มีข้อมูลประวัติรถที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ลดความเสี่ยงโดนย้อมแมวและช่วยให้ผู้ประกอบการต้องทำฉลากแสดงข้อมูลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้สคบ.ยังกำชับข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช 2522 ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากโชว์รูมหรือค่ายรถไหนไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประชาชนสามารถศึกษาและดาวน์โหลดอีบุ๊กข้อมูลการซื้อรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า EV ได้จากเว็บไซต์สคบ. www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนสคม1166จบบทความประจำวันเรื่องอีบุ๊ครถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
3: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
2: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
3: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
2: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจันยาอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
5: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
4: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
6: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
5: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
6: โอเคครับลูก
7: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
8: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมองละปูนมาละเด้อนะครับผมช่วงบ่ายแบบอี้ใครกินข้าวแล้วหรือใครยังไม่ได้กินข้าวก็ฟังเปิดโทรศัพท์ฟังเปิดวิทยุกันนะครับผมหมุนมาเลยคืน95เมกะเฮิรตซ์นะครับผมสวทละปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮามาอยู่กับรายการมองละปูนกันนะกับน้องอันอธิวัฒน์กันทาปิ้งนะครับผมมีข้อมูลข่าวสารต่างๆนะที่จะมามอบเผื่อท่านผู้ฟังกันแล้วก็มีเพลงเพราะๆนะเพลงลูกทุ่งเพราะๆจะมาดูแลท่านผู้ฟังใน1ชั่วโมงตอนแบบอี้ใครๆรับเปิดเฝ้าฟังกันเลยนะครับผมมีเพลงมวลๆนะครับผมทำให้ตื่นตาตื่นใจแน่นอนเลยนะแต่วันนี้ต้องขออนุญาตนะครับผมฝากเสียงไหว้ละกันเนาะฝากเสียงไหว้หือหายคิดถึงเนื่องจากว่ามีภารกิจดนองนะครับผมก็ขอสุมาอภัยตัวละกันเนาะสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอบทเพลงต่างๆแต่วันนี้ขอ1วันนะครับผมมีภารกิจด่วนจริงๆเลยแต่อื่นได้แล้วนะครับผมทางอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นเตือนเนาะประเทศไทยยังจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ของประเทศลาวตอนบนนะครับผมแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งทะเลประเทศเวียดนามตอนบนเหมือนกันเนาะประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับผมแล้วก็มีกำลังแรงต่อยนะอาจจะทำให้หลายพื้นที่นะโดยเฉพาะภาคเหนือของเฮามีฝนตกหนักนะครับผมมีที่ไหนพ้องนะครับผมหลายตีหลายตั้งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตั้งแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮลำปางลำลำปูนบ้านเฮาก็มีเนอะนะครับผมแล้วก็พะเยานานตากแล้วก็อุตรดิตถ์รวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับผมก็จะมีฝนตกเช่นกันรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนอะนั้นแล้วใครที่จะไปที่ไหนอยากจะดูแลในเรื่องของสุขภาพดูในเรื่องของบ้านของจ้องพองเนอร์ช่วงนี้ใครจะไปแอลไหนติดตามสถานการณ์ก่อนว่าเอ๊ะบ้านเฮาปลอดภัยแล้วหรือยังนะครับผมขอเหอพี่น้องประชาชนหรือท่านผู้ฟังทุกท่านดูในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงเนาะอันตรายต่างๆติดตามข้อมูลข่าวสารใครมู้จะติดตามตั้งไหนก็ติดตามตั้งสปทลปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาก็ได้95เมกะเฮิรตซ์เฮาเอามาบอกกันแน่นอนเลยหากมีสถานการณ์อย่างอัปเดตนะครับผมรอฟังจากดีเจทุกท่านของสวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาได้เลยนะครับผมฟังเพลงกันสักหน่อยนึงนะครับผมเดี๋ยวปิกมาอยู่ด้วยกันกับมองลปูนเด้อ

ิกเข้าสู่รายการมองละปูนนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนาทีสำคัญเหมือนกันเน้อนะเผื่อใครแบบว่าเอ๊มเกยหูมาก่อนอีนะก็จะได้มาฟังกันสักหน่อยวันนี้เป็นวันสื่อสารแห่งชาตินะครับผมหนึ่งในกรมสื่อสารต้องเอาเรื่องนี้มาอู่แน่นอนเลยนะครับย้อนเวลาดูจุดเริ่มต้นของการสื่อสารไทยกันสักหน่อยนอกจากสแตมป์ดวงแรกนะครับสู่ยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดแบบอีเน้อนะครับผมหูก็ครับว่ากว่าที่เราจะสามารถส่งขอความนะครับหาเจ้าหมูเจ้าฟูงนะครับจังหวัดกันหรือวิดีโอคอลนะหันหน้าหันตานะเสมอหันที่รักนะหันครอบครัวนะครับผมแบบเรียลไทม์ก็คือหันกันต่อหน้าต่อตาเลยนะครับผมผ่านโทรศัพท์หรือว่าสมาร์ทโฟนนี่แหละในทุกวันเนี่ยประเทศไทยของเฮานะครับมีจุดเริ่มต้นของการสื่อสารมาอย่างยาวนานแต่กันผ่านวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานนะครับผมวันที่4สิงหาคมของกุปีถูกกำหนดให้เป็นวันสื่อสารแห่งชาติซึ่งมีความสำคัญนะครับอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ไทยเนาะเพราะว่าเป็นวันที่สะท้อนเห็นว่าการสื่อสารคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมย้อนอดีตไปนะจะป้าท่านผู้ฟังนางทามแมชชีนนะย้อนอดีตไปกันสักหน่อยเริ่มตุ่นมานะครับผมจากคนเดินสารนะสู่กรมไปรษณีย์โอ้ใครเกิดตั้นไปรษณีย์พองนะตั้นอยู่นําเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่เนาะพ.ศ.2426ปุ่นเนอร์รากฐานสำคัญของการสื่อสารไทยเกิดขึ้นในรัชกาลเอาเป็นว่ารัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่5 4 สิงหาคม 2426 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฮือสถาปนากรมไปรษณีย์แล้วก็กรมโทรเลขขึ้นนะครับผมทำเหตุการสื่อสารนะครับระหว่างหัวเมืองแล้วก็ต่างประเทศถูกยกระดับเพื่อเป็นระบบและเป็นการเอาเป็นทางการในครั้งแรกเนาะจากเดิมนะครับตีต่องพึ่งพาคนเตวสารนั่นแหละครับผมเดินทางจากเรือเนาะเป็นเวลานานนับเดือนว่าอู้มเดี๋ยวนี้ถ้าเฮาเดินเรือไปส่งอันข้อมูลข่าวสารตกล่าสมัยไปเห็นแล้วเนอะนะตอนนี้นะครับผมกล่าวสำคัญนะครับยุคโทรศัพท์เนาะประมาณ 2,496 ต่อมานะครับผมประเทศไทยในปีนั้นไปปี2496เนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อนะครับรองรับการขยายโตทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ติดต่อสื่อสารผ่านเสียงนะครับผมที่เติบโตอย่างรวดเร็วเนาะทำเหือโทรศัพท์พื้นฐานก็คือโทรศัพท์บ้านนั่นเอง053ต่างๆเนี่ยเนาะเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงครอบครัวแล้วก็ภาคธุรกิจเข้าติดกันนะใครเคยโทรพงตะกอนนี่นะโอ้นะโทรหากันจำเบอร์ได้หมดนะเบอร์ใครไม่ว่าจะเป็นของใครเนาะบ้านหันบ้านนี้เฮาจำได้หมดเลยนะเพราะเฮามีโทรศัพท์ที่เมมเบอร์น้องอ่ะก็จะมีสมุดโทรศัพท์นะหรือว่าสมุดริมเลิงเนาะเฮาก็จะมีสมุดริมเลิงเหมือนกันนะครับผมอันนี้เกิดตันอยู่เนอะนะครับผมปัจจุบันนี้นะครับผมโครงสร้างพื้นฐานนะครับผมดิจิทัลไรจำกัดขีดจำกัดเนาะว่าจากรากฐานในอดีตเนาะสู่ยุคดิจิทัลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแบบรวดเร็วสู่แบบ 5G นะตอนตะก่อนนี่ 3G 4G เดี๋ยว 5G แล้วเนอะเข้ามาทลายกำแพงเรื่องระยะทางไปแล้วนะทั้งเมื่อคนไทยนะครับทุกคนเลยสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงข่าวสารหรือว่าติดต่อธุรกรรมต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะเพียงเสี้ยวนาทีนะตะก่อนนี่เดินเรือเป็นเดินเนาะโทรศัพท์ก็สักก้ามเนาะกว่าจะหับอันนี้แป๊บๆหูเลยไม่ต้องโทรถามแล้วอีนะถามเมื่อการสื่อสารแห่งวันนี้นะครับเป็นวันสื่อสารแห่งชาติยังถือเป็นวันสำคัญในยุคปัจจุบันเนาะวันนี้นอกจากจะทำเมื่อเฮาได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและก็ผู้บุกเบิกโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารแล้วยังเป็นเครื่องเตือนใจนะว่าการสื่อสารไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือส่งผ่านข้อมูลเนาะแต่คือสินเลือดใหญ่ที่หล่อเล่งธุรกิจรอเร่งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เชื่อมโยงผู้คนติดใกล้กันหรือเข้ามาใกล้กันนะครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเส้นทางเนาะในเรื่องของการสื่อสารของประเทศไทยของเฮาต้องบอกจะอี้นะครับว่าใครแต่ก่อนนะเกยเนาะเกยแบบว่าโทรศัพท์เนาะมีเพจเจอร์นะนี่ตันเพจเจอร์เนาะโทรไปบอกอันขอความเปิดแล้วปรากฏจะพิมพ์ขอเพจเจอร์ส่งไปนะเกยคิดว่าโอ้คนคนนี้หูความลับพอมดเนาะส่งลักหน้าไอ้ปกหูนะเดี๋ยวนี้นะเต็มเดี๋ยวนี้เนาะก็เป็นแบบในระบบของการสื่อสารแบบเรียลไทม์เรียลไทม์คืออย่างส่งปุ๊บรู้ปั๊บเห็นปั๊บเห็นหน้ากันต้นอยู่นี่เนาะจะได้แล้วก็เป็นการพัฒนาการหรือวิวัฒนาการของการสื่อสารเมื่อที่ยามไปนะครับว่ากรมประชากรมประชาสัมพันธ์ของเฮาโดยสวทก็ดีนะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ดีนะก็จะพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารไปเรื่อยๆทำเหือพี่น้องที่อยู่บ้านหลังสุดท้ายนะเมื่อที่บอกกันไว้ว่าโอ้จะอยู่ปลายด้อยปุ้นนะครับผมเฮาก็จะพยายามทำเหือทันได้รับข้อมูลข่าวสารเนื่องจากว่าข้อมูลข่าวสารหมู่เนี่ยจะเป็นซิทบางอย่างเนาะที่ทำเหือทันเข้าถึงซิทต่างๆได้บอก
ฮู้ว่าท่านมีสิทธิ์ดีเนอนะเดี๋ยวนี้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนอท่านก็จะได้ทราบข้อมูลแล้วก็ดำเนินการทันท่วงทีนะครับผมเพื่อที่จะได้ทำเหตุประชาชนทุกคนมีได้รับนอกได้รับในของสิทธิประโยชน์หรือว่าสวัสดิการต่างๆครอบคลุมทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาวันนี้เฮาก็มาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้อแห่ตีบุบเบิกในเรื่องของการสื่อสารวันนี้ก็เป็นวันสื่อสารแห่งชาติของเฮานะครับผมจะได้แล้วก็ฝากกันต้อยกับสวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์เนอ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: เหมือนที่บอกไว้ในช่วงต้นรายการนะครับผมวันนี้มองหลับปูนขออนุญาตฝากเสียงไหวเนอทันไหนติโทรเข้ามาลำติดขอสุมาอภัยกันต้อยนะครับเนื่องจากวิมภารกิจเนาะวันนี้เปิ้นโจรไปอันพอโซนลำยาโซนทุเรียนนะครับผมโซนที่เรียนตีเมทาเนาะเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากกันไปทำข่าวนะครับผมจะได้เราก็รอพอคลิปเนอใครอยากหันกรอบตีเพจสวทหลับปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮานะครับผมจะได้ฝากกันต้อยนะครับผมแต่อื่นได้แล้วเนาะช่วงนี้แบบพิ้นหนาฝนเหมือนที่ชงเตินไปในช่วงแรกว่าจะมีฝนตกหนักซึ่งมีการเตือนหลับปูนโตยนะครับผมจังหวัดหลับปูนไปก่อรวมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแรงพื้นที่ภาคเหนือนะรวมกับพื้นที่จังหวัดอื่นๆรวม17จังหวัดด้วยกันนะครับผมวันนี้เลยนะครับท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดหลับปูนของเฮาก็มีการรวมประชุมแบบคอนเฟอเรนซ์เนาะก็คือผ่านทางไกลนะครับผมในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารหรือรับข้อสั่งการจากทางรัฐบาลเนาะว่าเปิ้นจะมีการดำเนินการจะได้พองสำหรับการประชุมในเตอร์นี้นะครับผมเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือภัยพิบัติการขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็บูรณาการความร่วมมือ17จังหวัดภาคเหนืออย่างรวดเร็วรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะครับผมเพนเผชิญเหตุประจำพื้นที่ถือมันลงหนาขึ้นนะครับผมโดยที่ประชุมก็มีการสั่งการนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นี่แหละแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องจักรสาธารณะนอกจากกรมสาธารณภัยหือรอในจุดเสี่ยงทันทีเลยต้องรอว่าเกิดเหตุแล้วเอาไปเนอะเอาไปตั้งไว้เลยนะครับผมแล้วก็เฮอมีการเฝ้าระวังเสา4ชั่วโมงติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักนำป่าไร่หลักอย่างใกล้ชิดผ่านศูนย์ปฏิบัติการดูแลเขตเศรษฐกิจและชุมชนเนอะการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำนะรอคูคลองต่างๆกับการจำกันจัดวัชพืชต่างๆเนาะเพื่อทำให้มันระบายได้ดีขึ้นลดปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมขังในเมืองการบูรณาการความร่วมมือสปะสานกับท้องถิ่นแล้วก็กู้ภัยรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เครือข่ายอาสานะเพื่อเตรียมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์รวมไปถึงนะครับที่สำคัญที่เราเห็นความสำคัญนั่นก็คือกลุ่มเปราะบางการจัดเตรียมสิ่งของต่างๆไว้นะครับตามแผนโดยในที่ประชุมนะครับได้รายงานแนวโน้มแล้วก็ความของสถานการณ์เนาะแล้วก็การเตรียมความพร้อมแก้ในเรื่องของอุทกภัยและก็ภัยแรงรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับผมหลายๆจังหวัดน้องว่าจะเป็นเจียงใหม่เจียงไฮนานที่มีการประหอนำโถมมาแล้วเนาะแล้วก็มีประสบการณ์มาและตอนนี้ฝนก็ตกหนักตกหลายตกแต่ตกวานะครับผมหันว่ามีน้ำไหลน้ำเลอน้ำหลากติ้มถนนเลยนะครับผมก็เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงเนาะดังนั้นแล้วตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งหมดเลย17จังหวัดนะครับเพื่อที่จะได้ระดมสัมภาษณ์กำลังเนาะหากมีพื้นที่ไหนที่มีการเกิดภัยแผนเผชิญเหตุก็จะทำงานผู้ว่าก็จะนั่งบัญชาการอันที่จริงแล้วก็ตามลำดับเนาะถ้าเกิดในพื้นที่อำเภอนะในอำเภอก็บริหารจัดการเพอถ้าเกิดหลายอำเภอผู้ว่าก็จะนั่งบริหารหรือถ้าสมมติว่ามีการแบบว่าทางจังหวัดเนาะแบบว่าโถมนักโถมหลายเพิ่นก็อาจจะขอความร่วมมือจังหวัดใกล้เคียงที่อาจจะช่วยเหลือได้ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือสภาพกำลังเนาะถ้ามันเกิดหนักกว่านั้นมันก็จะยกรับไปเรื่อยๆนะครับผมตามลำดับอันนี้ก็เป็นแผนนะครับผมแผนที่เฮาซ้อมก็จะได้ออกมาใช้กันตอนนี้ล่ะครับผมเหมือนที่บอกไว้นะครับผมวันนี้มองละปูนฝากสิ่งว่าอย่างหายคิดถึงเนาะเผื่อใครคิดถึงกันก็เอาข้อมูลข่าวสารมาฝากกันอยู่จะได้บ่พลาดนะครับผมนั้นแล้วนะครับสุมาอภัยมสักเตอร์เนอร์นะครับผมปะกันใหม่นะครับผมแน่นอนเลยวันพุ่งนี้วันพุ่งวันปุดเนาะวันปุดก็จะมีข้อมูลข่าวสารจากทางยุติธรรมนะครับผมที่จะนำมาฝากในมองละปูนนะครับนั้นแล้วปะกันวันพระฤหัสนะครับผมใครคิดถึงอดใจไว้2วันเนอะนะครับผมเก็บเพลงไหวจดเพลงไหวเนอะแต่วันนี้ก็เปิดเพลงตีถ้าผู้ฟังขอไหวติดๆข้างไหวแต่ว่าเนาะเปิด2ชงเลย6โมงก็เปิดนะครับผมแล้วก็บ่ายโมงก็ปิกมาเปิดแฮมนะแด่แม่เนาะมีเพลงแด่แม่แล้วก็มีเพลงน้ำท่วมนะครับผมตีข้างกันไหวนะครับผม2บทเพลงละกันนะครับผมในช่วงแรกๆแต่อินเนอร์นะครับผมปักกันใหม่วันพฤหัสนะครับผมสำหรับวันนี้น้องอันลาไปก่อนเนอะสวัสดีครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นต่อข้อมูลผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นต่อข้อมูลผิดโดยเร่งตรวจสอบคำร้องทั้งหมดให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ทุกกรณีที่กระทบสิทธิประชาชน
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถที่จะดำเนินการต่างๆได้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเมื่อข้อเท็จจริงออกมาแล้วจึงจะสนับสนุนจากข้อเท็จจริงนั้นเมื่อข้อมูลถูกต้องอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ใดๆจะแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้ก็สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไปด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งแต่รุ่มนอุดมพรรายงาน
1: ศาลอาญายกฟ้องคดีที่6แอมสรารัตน์เหตุวางยาไซยาไนด์ฆ่าผู้อื่นและเป็นคดีที่3จาก6คดีที่ศาลพิพากษาแล้ว
9: ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกมีคำพิพากษายกฟ้องคดีวางยาไซยาไนด์ที่จำเลยในคดีคือนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนางสาวมนคาทิพย์หรือทรายเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอจะรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดโดยศาลพิเคราะห์ว่าแม้จำเลยจะรับสารภาพในบางประเด็นแต่จากข้อเท็จจริงพบการครอบครองสารไซยาไนด์ของจำเลยเกิดขึ้นในปี2565ขณะที่ผู้เสียชีวิตตั้งแต่ปี2558 จึงยังไม่อาจเชื่อมโยงการครอบครองสารดังกล่าวกับเหตุคดีได้อย่างชัดเจนศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยและมีคำพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวนับเป็นคดีที่3จากทั้งหมด6คดีที่ศาลมีคำพิพากษาสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับจำเลยขณะนี้มีเพียงคดีแรกที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาประหารชีวิตซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยสำนวนได้ส่งไปยังศาลอุทธรณ์แล้วส่วนคดีอื่นๆยังทยอยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลจะมีนัดอ่านคำพิพากษาอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ทางการเกาหลีใต้ยืนยันพบผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมเกาหลีใต้อย่างน้อย16รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงมหาดไทยของเกาหลีใต้ในวันนี้ยืนยันว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมในประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายและยังมีผู้ป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อนมากกว่า 2,000 รายขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในหลายพื้นที่ของกรุงโซลและจังหวัดขยองกีคาดการว่าพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ด้านประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเนื่องจากความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
11: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
12: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
11: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออ อย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเราได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน
13: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพบหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับสนุนการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือกับดร.กาวกิมฮวนเลขาธิการอาเซียนว่าไทยมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทโดดเดี่ยวในเวทีโลกพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนในทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งทั้งนี้ตั้งใจจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในปลายปีนี้ด้วยโอกาสนี้เลขาธิการอาเซียนยังชื่นชมความสำเร็จของการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะเป็นการย้ำบทบาทไทยอาเซียนยืนยันความพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2028และระหว่างการสนทนานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชาโดยไทยยึดมั่นใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกอันคอสจึงสามารถใช้เป็นแนวทางการเจรจาระหว่างกันได้แต่ที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่กัมพูชาตัดสินใจเลือกกระบวนการประนอมภาคบังคับแทนโดยผลลัพธ์ไม่มีผูกพันกับประเทศและหวังว่าจะใช้โอกาสการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นเพราะไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดสั่งการปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบแนวทางปฏิบัติแก่ปลัดอำเภอหัวหน้าประจำชุดคุ้มครองตำบลหรือชกต51แห่งครอบคลุม551หมู่บ้านใน13อำเภอโดยสอดรับกับนโยบายด้านความมั่นคงของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้การดูแลความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นภารกิจสูงสุดโดยในช่วง2เดือนข้างหน้าให้ปลัดชกตลดภารกิจประจำที่อำ ภอเพื่อลงพื้นที่ดูแลประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดีเดย์ปฏิบัติการพร้อมกันทั้งจังหวัดตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2569เป็นต้นไปด้านนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับให้เร่งปรับปรุงฐานปฏิบัติการและขอสังเกตการให้พร้อมใช้งานและให้ทำงานใกล้ชิดกับกำนันผู้ใหญ่บ้านขณะที่นายอนิรุตบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนภัยระหว่างหมู่บ้านและหากเกิดเหตุต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อการสั่งการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายแจ้งเตือนประชาชนริมลำน้ำบงอำเภอดอยหลวงยกของขึ้นที่สูงรับน้ำหลากจากขุนแม่บงห้วยช้างลอด
8: นายจิตกรที่วงเวียงนายอำเภอดอยหลวงพร้อมด้วยนายพราดลรุ่งโรจน์ธีระผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายภายหลังเกิดฝนตกหนักตลอดช่วงกลางดึกที่ผ่านมาวัดปริมาณน้ำฝนได้113มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำจากขุนแม่บงและห้วยช้างลอดไหลหลากเข้าท่วมถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งบริเวณบ้านแม่เรียบหมู่ที่2และ3แยกแม่เรียบแม่บงรวมถึงบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบขณะนี้มวลน้ำได้ไหลลงสู่ลำน้ำบงและจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่บ้านทุ่งกวางใต้หมู่12บ้านทุ่งกวางหมู่1บ้านดอยหมู่3บ้านแม่บงใต้หมู่5บ้านหนองด่านหมู่6ตำบลโชคชัยก่อนจะไหลผ่านตำบลหนองปากก่อและลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวเส้นทางน้ำเร่งยกสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยพรพรินทร์คุณมากสวท.เชียงรายรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างจริง
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าตีขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮึมั่นคงบ่อตระนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่อจำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: คุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
14: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
13: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
15: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
14: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
15: โอเคครับลูก
16: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
17: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
16: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

0: จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนผ่านสถานการณ์โลกผันผวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนผ่านสถานการณ์โลกผันผวนเพื่อรับมือความท้าทายของโลก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักสันธามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนฉันทามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาแนวทางที่2การสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีสรุปผลสอบทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568นัดสุดท้ายก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบยืนยันดำเนินการผู้เกี่ยวข้องขั้นเด็ดขาด
7: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่4ถือเป็นการประชุมนัดสุดท้ายเพื่อพิจารณารายงานสรุปพยานหลักฐานและสัญญาสร้างต่างๆก่อนเสนอนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีต่อไปรายงานฉบับนี้มีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำไปสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นกำหนดให้เป็นเอกสารชั้นความลับ พร้อมย้ำให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้ปล่อยปละละเลยและหวังการสอบข้อเท็จจริงครั้งนี้จะช่วยกู้ภาพลักษณ์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตลอดจนเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดกับผู้ทุจริตขึ้นอีกในอนาคตโดยผู้ทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงสูงบริเวณจังหวัดสงขลาน่านเชียงราย
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายตามแนวทางเตรียมความพร้อม6ประเด็นเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องประกอบด้วยการเตรียมระบบเตือนภัยและสัญญาณเตือนในการคาดการน้ำล่วงหน้าการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกำหนดผู้มีอำนาจสั่งการเพื่อให้การดำเนินงานมีเอกภาพเชื่อมโยงข้อมูลระดับจังหวัดและเขตสุขภาพการจัดทำแผนประคองกิจการของโรงพยาบาลและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้โรงพยาบาลมีไฟฟ้าน้ำก๊าซทางการแพทย์และระบบไอทีสำรองพร้อมใช้งานการอพยพและส่งต่อเรียบเส้นทางสำรองและโรงพยาบาลคู่ขนานการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องโดยมีการปักหมุด GPS ถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เขาช่วยเหลือได้ทันทีตามแผนการเคลื่อนย้ายและส่งกำลังบำรุงโดยจัดเตรียมระบบสนับสนุนพื้นที่เข้ายากวิทยุสื่อสารคลังทรัพยากรยาเวชภัณฑ์และรีโมทอุดมพรรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าต้อนรับสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จ่าภาษาคนเมืองเหนือนะเจ้าวันนี้อยู่กับทีมงานสวทเจียงไฮกรมประชาสัมพันธ์อยู่กับดีเจหนูต้อยพรพรินทร์คุณมากเจ้า
2: ดีเจชิงหลิวพงศิษฐ์สุยะครับ
1: เจ้ายังคงมีหลากหลายเรื่องราวข้อมูลข่าวสารในภาคเหนือตอนบนของเฮามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและกอดรับฟังนะเจ้าซึ่งช่วงแรกนี้แน่นอนเฮาไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนกันก่อนเจ้า
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: มาเริ่มกันที่ข้อมูลข่าวสารจากทางเจียงใหม่กันก่อนนะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งที่จังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าในวันแม่แห่งชาติปีนี้คณะแพทย์มช.นะเจ้าหรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิ้นก่อเชิญชวนสตรีไทยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจ HPV ด้วยตัวเองฟรีเจ้าโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรถนิรมิตคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มช.นะเจ้าเปิดเผยบอกว่าเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ภาควิชาพยาธิวิทยาร่วมกับภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญชวนสตรีไทยแม่หญิงไทยนะเจ้าเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีHPV DNA Testing Self Collection หรือการเก็บตัวอย่างด้วยตัวเกาเป็นแหมทางเลือกที่เหมาะสำหรับมุ่งยิงที่หูสึกบัดสบายใจในการตรวจภายในบัดสะดวกขึ้นขาย่างนะเจ้าหรือบัดสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้อย่างสม่ำเสมอโดยเปิ้นมีงานวิจัยรับรองว่าการเก็บตัวอย่างด้วยตัวเกามีความปลอดภัยและก็มีผลการตรวจที่แม่นยำพร้อมกับเชื่อถือได้ก็เลยสามารถช่วยโอกาสเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการคัดกรองก็ค้นหาความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยงานวิจัยของภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ศึกษาประสิทธิภาพของการตรวจหาเชื้อ HPV ด้วยวิธี HPV Self Collection หรือว่าการเก็บตัวอย่างด้วยตัวเกาเนี่ยในเมื่อยิงภาคเหนือจำนวน299คนโดยผลการวิจัยนะเจ้าเปิ้นได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ปี2026นี้เลยผลการศึกษาก็พบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตัวเกาอย่างถูกต้องและก็ไม่ยุ่งยากโดยตัวอย่างทั้ง299รายมีคุณภาพเพียงพอสำหรับการตรวจวิเคราะห์แล้วก็บ่พบตัวอย่างที่บ่สามารถรายงานผลได้สะท้อนให้เห็นว่าวิธีการเก็บตัวอย่างด้วยตัวเกาสามารถนำไปใช้ได้แต่อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้แล้วเนี่ยร้อยละ 98.66 ของผู้เข้าร่วมวิจัยเพิ่นบอกว่าพร้อมแนะนำวิธีนี้ให้กับเพื่อนหรือคนในครอบครัวแสดงถึงการยอมรับและก็ความพึงพอใจต่อการตรวจแบบเก็บตัวอย่างด้วยตัวเกาในระดับสูงในด้านของผลการตรวจพบเชื้อHPV ชนิดความเสี่ยงสูงจำนวน25รายก็คิดเป็นร้อยละ 8.36 ซึ่งการตรวจพบเชื้อบ่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกนะเจ้าแต่จะช่วยระบุผู้ที่มีความเสี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและก็รับการดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงทีก่อนโรคจะลุกลามผลการศึกษานี้ก็เลยสนับสนุนว่า HPV Self Collection เป็นแหมทางเลือกในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่สะดวกปลอดภัยมีความเป็นส่วนตัวทั้งนี้ทั้งนั้นคณะแพทยศาสตร์มช.เปิ้นเจินจวนแม่หญิงไทยอายุ 30-59 ปีที่ยังบ่เคยตรวจ HPV DNA หรือบ่ได้รับการตรวจในช่วง5ปีที่ผ่านมาเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีเก็บตัวอย่างด้วยตัวเการะหว่างวันที่3-11สิงหาคมนี้เว้นวันเสาร์วันอาทิตย์นะเจ้าที่ศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย CSC ชั้น1โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์053-936-539นะเจ้า
2: ครับจากเชียงใหม่ไปอำเภอฝางกันต่อนะครับฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งจุดตรวจความมั่นคงชายแดนรวบผู้ต้องหาพร้อมเฮโรอีน 3.53 กรัมครับส่งดำเนินคดี นายนิติปกรณ์แสงสุวรรณครับนายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายสมภพนอแก้วครับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอปท.อำเภอแม่อายที่5นะครับลงพื้นที่ปฏิบัติการตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดบนถนนสาธารณะในพื้นที่อำเภอแม่อายการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมความมั่นคงชายแดนเพื่อป้องกันและก็เฝ้าระวังการลักลอบขนส่งยาเสพติดกลุ่มสแกมเมอร์การลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายตลอดจนการเคลื่อนย้ายและก็ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวครับเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและก็การควบคุมการนำเข้าส่งออกบริเวณชายแดนไทยและก็ประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังเป็นการดำเนินมาตรการรีเอ็กซเรย์ครับค้นหาผู้เสพผู้ติดและก็ผู้ขายยาเสพติดเพื่อตระเวนตรวจตราจุดเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดอาชญากรรมในพื้นที่จากการตั้งจุดตรวจสกัดในวันและก็เวลาดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน1รายโดยผลการตรวจค้นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่าเฮโรอีนนะฮะน้ำหนักรวมส่งห่อหุ้มจำนวน 3.53 กรัมครับภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปยังกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่อายที่5เพื่อจัดทำบันทึกการจับกุมแจ้งข้อหาตามขั้นตอนกฎหมายและก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: เจ้าจากฝางนะเจ้าไปละปูนกันห้องนะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตี้จากวันละปูนนะเจ้าปั้นมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจากวันละปูนครั้งที่4ทับ2569เจ้าเพื่อที่จะได้บูรณาการการทำงานกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุและก็ติดตามการขับเคลื่อนแผนงานความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เจ้าวันนี้4สิงหาคมนะเจ้าที่ห้องประชุมหฤพุนชัยชั้น4ศาลากลางจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปูนครั้งที่4ทับ2569เพื่อบูรณาการการทำงานกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุแล้วก็ติดตามการขับเคลื่อนแผนงานความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ของจังหวัดลำปูนโดยในที่ประชุมนะเจ้าเปิ้นได้เน้นย้ำในเรื่องของการจ่ายมาตรการใหม่ใบสั่งค้างชำระมีผลต่อการต่อภาษีรถเริ่มวันที่1สิงหาคมเป็นต้นมาแล้วโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกยกระดับระบบข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการชำระค่าปรับหากได้รับใบสั่งตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปและก็บัตรชำระค่าปรับภายในกำหนดอาจส่งผลต่อการรับป้ายภาษีรถประจำปีแต่ยังคงสามารถต่อภาษีรถได้แต่จะได้รับเอกสารชั่วคราว30วันแล้วก็จะยังไม่ได้รับป้ายแสดงการเสียภาษีหรือว่าป้ายวงกลมจนกว่าจะชำระค่าปรับครบแล้วก็หากเอกสารชั่วคราวหมดอายุแล้วก็ยังไม่ได้ดำเนินการอาจมีความผิดฐานใจรถโดยบัตรแสดงเครื่องหมายการเสียภาษีตามกฎหมายสำหรับมาตรการนี้บ่มีผลย้อนหลังใช้เฉพาะใบสั่งที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะเจ้าทางนี้ทางนั้นในที่ประชุมก็ได้มีการร่วมกันพิจารณาเรื่องของการแก้ไขจุดเสี่ยงถนนทางหลวงหมายเลข11นะเจ้าหรือว่าหมายเลข11บริเวณหน้าบริษัทเป๊ปซี่โคคาประเทศไทยโรงงานละปูนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนบริเวณจุดกลับรถบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข11เขตพื้นที่อำเภอเมืองละปูนการแก้ไขปัญหาสภาพการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนสายเมืองง่าท่าจากการแก้ไขปัญหาการจอดรถริมถนนบริเวณสี่แยกหงบานละปูนการหาแนวทางแก้ไขปัญหารถบรรทุกดินบัตรจัดเพื่อมีอุปกรณ์ป้องกันบะฮื้อวัสดุตกหล่นในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้แล้วก็การสำรวจการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ของจังหวัดลำปูนนั่นเองเจ้า
2: ครับจากลำปูนไปลำปางกันต่อนะครับจังหวัดลำปางเตรียมจัดการแข่งขัน TNSU Walk Jog Run นะฮะสนามที่4ชวนประชาชนร่วมเดินวิ่งส่งเสริมสุขภาพขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569นะครับที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางหรือว่ามิวเซียมลำปางนะครับวันที่3สิงหาคม2569เวลา16:00 น. ต ที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางนะฮะนายกฤษณะพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการแถลงข่าวจัดการแข่งขันเดินวิ่ง4ภาคมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมินิมาราธอนนะฮะหรือว่า TNSU Walk Jog Run สนามที่4โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินายปุณณลินมณีนันนายกเทศมนตรีนครลำปางนายสมพรวะเทอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปางพลตำรวจเอกคมสันต์บำรุงยศผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางร่วมแถลงข่าวพร้อมสื่อมวลชนและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียงครับโดยดร.วิเชียรวงศ์วานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตลำปางเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้มอบหมายให้วิทยาเขตลำปางเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน TNSU Walk Jog Run สนามที่4ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของโครงการที่จัดครอบคลุมทั้ง4ภูมิภาคของประเทศหลังจากดำเนินการแข่งขันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษพระนครศรีอยุธยาและเกาะนราธิวาสมาแล้วโดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและก็ประชาชนหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสร้างสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีศักยภาพด้านกีฬาก้าวสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาระดับอาชีพในอนาคตซึ่งการแข่งขันที่ NSU Walk Jog Run สนามที่4นะครับกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569ณพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางโดยคาดว่าจะมีนักวิ่งและก็ประชาชนจากจังหวัดลำปางและก็พื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมากสร้างบรรยากาศแห่งการออกกำลังกายควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับ
1: จากลำปางไปแม่ฮ่องสอนนะเจ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกรมชลประทานแม่ฮ่องสอนเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลเปิดเวทีรับฟังทุกภาคส่วนวางแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเจ้าตีห้องประชุมทาราทีพโรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนวันนี้นะเจ้า4สิงหาคมนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าเป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลตามผังน้ำกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือโดยมีนายสมชัยคงทองหัวหน้าฝ่ายวางโครงการเป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมแล้วก็มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำภาควิชาการภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อที่ว่าจะได้ร่วมการกำหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และก็ความต้องการของประชาชนนั่นเองโครงการนี้นะเจ้าดำเนินการโดยกรมชลประทานครอบคลุมพื้นที่15จังหวัดภาคเหนือ177อำเภอและก่อน 1,375 ตำบลมีระยะเวลาดำเนินงาน703วันเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำวิเคราะห์ศักยภาพของน้ำของพื้นที่แล้วก็จัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลเพื่อสามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็พัฒนาพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยการดำเนินโครงการก็แบ่งออกเป็นหลายระยะเริ่มจากการลงพื้นที่พบหน่วยงานระดับจังหวัดการประชุมปฐมนิเทศการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ทั้ง177เวทีจำนวน2รอบรวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์และอบรมการใช้งานระบบก่อนจัดทำร่างแผนพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็ปิดโครงการในปี2571โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อมูลข้อคิดเห็นและก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้แผนพัฒนามีความครบถ้วนและก็ตอบโจทย์ปัญหาของแต่ละพื้นที่มากที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นการประชุมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้วก็พี่น้องประชาชนในการร่วมกันกำหนดทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำรองรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและก็การพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่อย่างยั่งยืนนั่นเองเจ้า
2: ครับจากแม่ฮ่องสอนไปที่อำเภอแม่เสเรียงกันต่อนะครับคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและก็ติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดโครงการสัมมนาศึกษาการจัดทำและก็ติดตามการบริหารงบประมาณของหน่วยงานราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเช้าวันนี้นะฮะ4สิงหาคม2569เวลา9นาฬิกานะครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะเข้าร่วมสัมมนาของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร เรื่องศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณของหน่วยงานราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมการสัมมนาและก็เป็นวิทยากรของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้คณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการสัมมนาของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเรื่องศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณของหน่วยงานราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในด้านงบประมาณการจัดทำงบประมาณติดตามและประเมินผลการรับการใช้เงินงบประมาณประจำปีของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและก็รัฐวิสาหกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำของงบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงบประมาณและโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดจนเพื่อบูรณาการการวางแผนเพื่อจัดทำคำของบประมาณในภารกิจด้านการบริหารราชการเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าพลังงานและก็การจัดการพังเมืองและก็การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับภูมิภาคและก็ระดับท้องถิ่นให้เป็นระบบและสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอแม่เสรียงแม่ลานน้อยอำเภอซบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: เจ้าเดี๋ยวไปพากันสักกรรมหนึ่งนะเจ้าแล้วก็ช่วงหน้าพิกมาติดตามอู้ขาเจ้าเหนือกันต่อเจ้า
4: มัดรวมข่าวสารจากรัฐเจาะลึกประเด็นร้อนจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนกับทีมนักจัดรายการ11สถานีในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือพบกับช่วงพยากรณ์อากาศและเตือนภัยรายวันกดสวายกระจายข่าวข่าวสารบ้านเฮาและป้าแอลเมืองเหนือเวลาดี 4-5 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รับฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานีวิทยุสวทเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงฟังและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือพร้อมรับชมทาง Facebook Fanpage ของทุกสถานีสดพร้อมกันทั้งออนแอร์และออนไลน์อู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จาประสาคนเมืองเหนือ

0: ้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่าน
1: ติดมาอู้ข่าวเจ้าเหนือกันต่อนะเจ้าช่วงนี้มาติดตามข้อมูลข่าวสารจากเจียงไฮ้พะเยาแป่น่านกันพ้องซึ่งวันนี้ขอเริ่มที่เจียงไฮ้นะเจ้าโดยตางพื้นที่เจียงไฮ้เองเนี่ยช่วงนี้ก็มีน้ำท่วมน้ำหลากเนาะวันนี้อำเภอดอยหลวงนะเจ้าเฝ้าระวังน้ำเพิ่มต่อเนื่องมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนนะเจ้ากำลังไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้ได้สั่งระดมทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเจ้าโดยวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะเจ้า11 นาฬิกาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายจิตกรที่วงเวียงนายอำเภอดอยหลวงพร้อมกับนายพระราดลรุ่งโรจน์ธีระผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เจียงไฮ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เกาะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเจียงไฮ้ภายหลังจากที่เกิดฝนตกหนักตลอดช่วงกลางดึกตะคืนที่ผ่านมาวัดปริมาณน้ำฝนได้113 มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำจากขุนแม่บงและก็ห้วยช้างลอดไหลลากเข้าท่วมถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งบริเวณบ้านแม่เรียบหมู่2และก็3แยกแม่เรียบแม่บงรวมไปถึงบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบโดยทางนายอำเภอดอยหลวงเองมีการเปิดเผยบอกว่าขณะนี้มวลน้ำไหลลงสู่ลำน้ำบงแล้วก็จะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่บ้านทุ่งกวางใต้หมู่12บ้านทุ่งกวางหมู่1บ้านดอยหมู่3บ้านแม่บงใต้หมู่5บ้านหนองดานหมู่6ตำบลโชคชัยก่อนที่จะไหลผ่านตำบลหนองปากกอแล้วก็ลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่ของอำเภอเจียงแสนซึ่งเมื่อล่าสุด14:30 นที่ผ่านมานะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอดอยหลวงก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแม้ว่าปริมาณฝนในพื้นที่จะลดลงแต่จากการที่มวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนยังคงไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มตามอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในหลายชุมชนยังคงเพิ่มสูงขึ้นและก็บางจุดเนี่ยเริ่มล้นเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและก็พื้นที่การเกษตรโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮ้เจ้าท่านชูชีพพงชัยได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงไฮ้ทหารตำรวจกู้ภัยจิตอาสาระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยหลวงอย่างเร่งด่วนพร้อมกับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24 ชั่วโมงเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็เตรียมพร้อมเพื่อความช่วยเหลือทันทีหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นโดยขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนจากจังหวัดเชียงไฮ้อำเภอดอยหลวงและก็หน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะเจ้าหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำไหลเชี่ยวหรือถนนตี้ถูกน้ำท่วมเนื่องจากว่าระดับน้ำอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ในช่วงของช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องเนาะหากมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอด24 ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะเจ้า
2: จากจังหวัดเชียงไฮ้ไปที่จังหวัดพะเยากันต่อนะครับจังหวัดพะเยาเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและก็ภัยแล้งย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการข้อมูลเฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีครับที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพะเยาชั้น3สารกลางจังหวัดพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และก็เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและก็ภัยแล้งผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครั้งที่1/2/2569โดยมีนายยศชนันท์วงศวัฒน์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมจากส่วนกลางพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ ภัยราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจากการคาดการสภาพอากาศคาดว่าในวันที่6ถึงวันที่10สิงหาคม2569นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่และพะเยาก็ยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยและก็การขาดแคลนน้ำที่ประชุมจึงได้หารือแนวทางการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์นำข้อมูลปริมาณฝนและก็ระดับน้ำมาทำเป็นกราฟและก็แผนภาพเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็แม่นยำนะครับด้านการบริหารจัดการน้ำโครงการชลประทานจังหวัดพะเยาได้ระบายน้ำแล้วกว่า34 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรักษาสมดุลและก็รองรับปริมาณฝนใหม่ขณะที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาเร่งขึ้นทะเบียนพื้นที่เกษตรเพื่อแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเยียวยาหากเกิดความเสียหายนอกจากนี้มณฑลทหารบกที่34ได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องจักร และก็ยุทธโธปกรณ์พร้อมเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทบทวนแผนเผชิญเหตุบูรณาการข้อมูลร่วมกันเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบสร้างความเชื่อมั่นและก็ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดครับ
1: จากพะเยาไปเมืองแป้นะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เมืองแป้นะเจ้าจัดธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนคนทับสินค้าลดราคาสูงสุด 40% ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเจ้านายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแป้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดแป้ตีกาสามวัยอำเภอเมืองจังหวัดแป้เจ้าเพื่อมุ่งลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและก็กลุ่มเปราะบางรวมถึงเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้และก็ขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการเกษตรกรและก็วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนโดยนำสินค้าราคาประหยัดกว่า20รายการลดสูงสุด20ถึง 40% บ่ว่าจะเป็นข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องนมน้ำปลาเครื่องปรุงรสนะเจ้ากะทิผลิตภัณฑ์ซักล้างแล้วก็ของใช้ในครัวเรือนพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแหมนักเลยจากผู้ประกอบการกว่า50ร้านค้าจะจำหน่ายตีกา3วัยเทศบาลเมืองแป้ในวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10โมงแม่เจ้าจนถึง18:30 น.หรือว่า6โมงเกินแม่แรงเนาะนอกจากนี้ยังมีรถโมบายธงฟ้าลงพื้นที่จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครอบคลุมอีก5อำเภอเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้ใกล้บ้านได้แก่อำเภอสูงเม่นบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสูงเม่นอำเภอ2บริเวณกาดหิมน้ำอำเภอร้องกวางบริเวณหน้าหอประชุมอำเภอร้องกวางอำเภอเดนชัยบริเวณลานจอดรถเทศบาลตำบลเดนชัยและก็อำเภอวังชิ้นบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอวังชิ้นในวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้นะเจ้าเวลา9โมงแม่เจ้าจนถึงบ่ายโมงเกิ่งนะเจ้าจะได้กลับไปซื้อของกันได้เน
2: า
1: ะ
2: จากจังหวัดแพร่ไปปิดท้ายกันที่จังหวัดน่านนะครับกรมชลประทานเดินหน้าแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลจังหวัดน่านพนึกพลังท้องถิ่นครับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองน่านนางวิไลวรรณบุดารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลตามผังน้ำพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นมาของโครงการและก็สรุปข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำที่สำคัญของจังหวัดน่านรวมทั้งรับฟังสภาพปัญหาความต้องการการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับนำไปจัดทำแผนคือเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญเพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในระยะยาวโดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคือเพียงพอทุกภาคส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรมด้านนายพนมศักดิ์ใช้สมบูรณ์ครับผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่1สำนักบริหารโครงการกรมชลประทานเปิดเผยว่าตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้จัดทำผังน้ำระดับลุ่มน้ำจำนวน22ลุ่มน้ำทั่วประเทศแล้วเสร็จได้มีข้อมูลสำคัญเช่นศักยภาพการระบายน้ำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำแล้งข้อเสนอแนะการใช้ที่ดินเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้นำไปใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินการตามพรบทรัพยากรน้ำ2561ต่อมาในปี2569ถึง2571กรมชลประทานจึงได้นำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลตามผังน้ำซึ่งต่อยอดจากผังน้ำระดับลุ่มของสทนช.เพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำในระดับท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ผลักดันการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมพื้นที่ 1,375 ตำบล 177อำเภอในเขต15จังหวัดภาคเหนือส่วนพื้นที่จังหวัดน่านจะครอบคลุมทั้ง15อำเภอ99ตำบล100องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระยะเวลาศึกษาจำนวน720วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคม2571โดยกรมชลประทานเชื่อมั่นว่าการพัฒนาแหล่งน้ำที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนและก็การรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่โดยข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและก็การแลกเปลี่ยนในวันนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปประกอบการวิเคราะห์และก็ปรับปรุงแผนพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับ
1: เจ้าและนี่ก็คือทั้งหมดของอู้ข่าวเจ้าเหนือในวันนี้โดยทีมงานสวทเจียงไฮท่านสามารถติดตามรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 16:30 น.นะเจ้าและวันนี้หลังจากนี้เรียนเชิญทุกท่านได้รับชมรายการพิเศษใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยวันนี้ดำเนินรายการโดยทีมงานสวทระนองขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังเจ้าวันนี้สวัสดีเจ้า
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจและการสานต่อโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศมาเจอกันในช่วงเย็นแบบนี้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา 16:30 น.ไปจนถึง 17:00 น.วันนี้พบกับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเราจะพาทุกท่านมาร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงไปพร้อมๆกันผ่านทาง3ช่วงรายการของวันนี้ค่ะช่วงแรกค่ะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2502เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนภาคใต้และหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญณขณะนั้นคือการที่ได้เดินทางไปทอดพระเนตรการทำกิจการเมืองแร่ดีบุกในจังหวัดระนองซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ให้กับเมืองแร่นองค่ะไปติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
3: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับรอยเสด็จแห่งความทรงจำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อคราวเสด็จจังหวัดระนองในปีพุทธศักราช2502นะครับสำหรับจังหวัดระนองเมืองเล็กริมฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและเคยเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตแร่ดีบุกที่สำคัญของประเทศไทยความรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมเมืองแร่ในอดีตได้หล่อหลอมวิถีชีวิตของผู้คนและเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองระนองนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2502นับเป็นวาระอันเป็นมงคลสูงสุดของชาวจังหวัดระนองเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดระนองเพื่อทรงเยี่ยมเยือนพระสนิกรและทอดพระเนตรกิจการสำคัญของจังหวัดซึ่งหนึ่งในสถานที่สำคัญก็คือบริเวณตำบลบางนอนซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบกิจการเมืองแร่และเป็นที่ตั้งของเรือขุดแร่ดีบุกอันเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการทำเมืองแร่ของยุคนั้นนะครับซึ่งเรือขุดแร่ดีบุกนั้นถือว่าเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมเมืองแร่ในจังหวัดระนองเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ขุดและคัดแยกแร่ออกจากพื้นดินและลำน้ำเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลนะครับเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการเรือขุดแร่ณตำบลบางนอนได้ส่งสวนพระราชหฤทัยในกระบวนการทำเหมืองส่งทอดพระเนตรการทำงานของเครื่องจักรและทรงรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการผลิตแร่ดีบุกซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชาติไทยในช่วงเวลานั้นซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสร้างความปลาบปลื้มและเป็นเกียรติสูงสุดแก่ชาวระนองประชาชนต่างเฝ้ารอรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีต่างแต่งกายสุภาพถือธงชาติและเปล่งเสียงถวายพระพรดังกึกก้องตลอดเส้นทางเสด็จสำหรับชาวบางนอนภาพแห่งวันประวัติศาสตร์ยังคงถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นความทรงจำที่สะท้อนถึง ฝ่ายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงให้ความสำคัญกับทุกภูมิภาคและทรงติดตามความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับคุณศิวพรเกียรติตั้งอดีตพนักงานบริษัทชัยมิตรตีนที่ดำเนินกิจการเมืองแรกของจังหวัดระนองในยุคนั้นกันนะครับ
6: ซึ่งบริษัทชัยมิตรตีนเราเนี่ยช่วงที่เปิดเหมืองมาในการใช้เรือฝึกแร่ในการผลิตหาแร่ดีบุกเนี่ยก็เปิดการทำเหมืองในพื้นที่จังหวัดระนองมานานนะจวบจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2502 2502 นะทางบริษัทก็ได้มีโอกาสรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9และพระราชินีหรือพระพันปีในปัจจุบันนะท่านได้เสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้โดยเดินทางจากกรุงเทพผ่านจังหวัดต่างๆมาเข้าสู่ชุมพ
5: ร
6: แล้วก็วกเข้าทางตำบลปากจันท
5: ร
6: ์แล้วก็แวะมาที่หินสลักพระนามาภิไธยจปล.ซึ่งตรงนั้นเราเรียกว่าตำบลปากจันทร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็แวะมาที่อำเภอกาบุรีออกจากอำเภอกาบุรีท่านก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดระนองก่อนที่จะเข้าจังหวัดระนองเนี่ยท่านได้เสด็จประพาสขึ้นสูงหรือไปทอดพระเนตรชมการขุดแร่ดีบุกโดยการใช้เรือขุดของบริษัทไซมิตินนะซึ่งพื้นที่ที่ท่านขึ้นไปทอดพระเนตรณเรือขุดของบริษัทตอนนั้นน่ะก็คือตำบลบางโนนนะ
5: ครับถ้าเป็นปัจจุบัน
6: ค่าปัจจุบันนี้น่าจะอยู่แถวไอ้เขาเรียกโกโบอ่ะ
5: นั่นอยู่ห้างโกโบ
6: นั่นมันจะเป็นพื้นที่ต่ำลงไปจากถนนนะแถวนั้นแหละโกโบหรือว่าไอ้อะไรรีสอร์ทนะมันจะมี
5: อยู่ใกล้ๆกันบริเวณนั้น
6: นั่นแหละเป็นโกโบเป็นมีรีสอร์ทตรงนั้นนะอยู่ข้างหลังทั้ง
5: เพราะว่าอยู่ใกล้กับถนนที่เสด็จผ่านด้วยก็สะดวกที่จะ
6: มันก็อยู่ริมถนนทักษะเสมอ่ะอยู่บริเวณนั้นแหละนะ
5: ครับ
6: เพราะมันก็นานมาเยอะแล้วที่ผมจำได้เนี่ย
5: ครับ
6: เพราะว่าตอนผมเด็กๆเนี่ยพ่อผมเนี่ยเคยทำงานไซมิติน
5: ครับ
6: แต่ท่านเคยไปทำที่งานลำบางนนผมจำได้ว่าผมอายุประมาณสัก5-6 ปีอ่ะท่านเคยพาผมไปเที่ยวแต่ตอนนั้นนายหลวงเสด็จแล้วนะท่านเสด็จแล้ว
5: เรือยังอยู่ใช่ไหมครับตอนนั้นเรือยัง
6: อยู่มันจะมีโรงงานโรงซ่อมของบริษัทอยู่ตรงนั้นนั่นแหละผมถึงออกว่านั่นแหละมันอยู่แถวโกโบตรงนั้นอ่ะอันนั้นก็คือเป็นเกตเล็กๆน้อยในพระราชกรณีน้อยพระราชกรณียกิจของนายหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีซึ่งได้มีโอกาสประพาสหัวเมืองภาคใต้และก็ได้มีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมชมบนเรือขุดของบริษัทไซมิตรตีน
7: ด้วยพระราชกุศลในครั้งนั้นได้สร้างแรงสั่นสะเทือนและถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั่วประเทศและทรงมีพระราชดำริว่าควรมีการแปรรูปและถลุงแร่ภายในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างงานให้กับคนไทยจนเป็นยุคที่เหมืองสร้างเมืองให้ทรงคุณค่ามาจบจนปัจจุบันนี้ค่ะมาถึงช่วงที่2ของรายการกันบ้างค่ะเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปติดตามความตั้งใจของกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองที่ได้ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เคยเกือบเลือนหายไปให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
8: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานเส้นดิ้นเงินดิ้นทองที่ถูกถักทออย่างประณีตไม่ได้เป็นเพียงงานศิลป์อันงดงามเท่านั้นหากแต่เป็นมรดกภูมิปัญญาของชาวระนองที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นและทุกคนได้ร่วมกันสืบสานจนทำให้งานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณที่เคยเกือบจะเลือนหายไปกลับคืนสู่จังหวัดระนองอีกครั้งโดยมีพี่จุ๊บประธานกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการเข้ามารื้อฟื้นงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณที่ทรงคุณค่านี้ด้วยความตั้งใจของพี่จุ๊บ ที่อยากจะสืบสานตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมุ่งอนุรักษ์งานหัตถศิลป์หัตถกรรมของไทยให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนาน
9: ในอดีตมีการสูญหายไปจากระนองประมาณเกือบ 5-60 ปีแล้วเราก็รื้อฟื้นขึ้นมาเรารู้สาเหตุมูลเหตุของการสูญหายนะคะเราถึงจะได้พัฒนาต่อยอดจากงานหัตถศิลป์ชิ้นนี้ให้คงอยู่ได้อ่ะค่ะพอเราไปออกงานโชว์สินค้างานหัตถกรรมประเภทเครื่องหัตถกรรมที่ไหนทุกจังหวัดจะมีงานอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของจังหวัดเขานะคะไม่ว่าเป็นมองย้อนกลับมาว่าเอ้าแล้วเราจังหวัดระนองล่ะจะมีอะไรที่เวลาเขานึกถึงเมื่อที่เป็นตัวแทนของงานหัตถศิลป์คิดว่าวันนี้คงจะตอบโจทย์ได้แล้วค่ะว่างานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนี่แหละค่ะคืองานหัตถศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองอันดับแรกเลยนะคะคือการอนุรักษ์อนุรักษ์ก็คือการอนุรักษ์แบบดั้งเดิมแบบโบราณแล้วก็ยังคงอยู่ส่วนการสานต่อไปนะคะเราก็ยังมีการพัฒนานะคะนำศิลปะหรือนำหัตถศิลป์แขนงนี้ค่ะมาทั้งวิจัยแล้วก็พัฒนานะคะทำพัฒนาเรื่องรูปแบบให้ร่วมสมัยแล้วก็ยังต้องคงต้องถ่ายทอดองค์ความรู้นี้สู่ชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเยาวชนนะคะหรือว่าเป็นบุคคลในกลุ่มชุมชนที่เราอาศัยอยู่เนี่ยค่ะเราก็ยังต้องสืบสานแล้วก็สืบทอดต่อไปเพื่อไม่ให้งานแขนงนี้ค่ะสูญหายหรือสูญสิ้นไปจากจังหวัดระนองค่ะ
8: และเมื่อความตั้งใจอันแรงกล้านี้ได้รับแรงสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายหนึ่งในนั้นคือวิทยาลัยชุมชนระนองที่เข้ามาช่วยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้การทำหัตถศิลป์ดิ้นโบราณได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการใช้วัสดุการออกแบบลวดลายไปจนถึงเทคนิคการปักดิ้นที่ต้องอาศัยทั้งความประณีตความอดทนและความตั้งใจในการสร้างสรรค์งานฝีมือแต่ละชิ้นที่นอกจากจะได้ความรู้แล้วทุกคนยังได้ภูมิใจที่ตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานรักษาภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่านี
10: ้มันเป็นความภูมิใจอย่างสูงสุดของชาวระนองก็ว่าได้นะคะที่ได้มีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ครั้งนี้พี่คิดว่าหัตถศิลป์ดิ้นโบราณเนี่ยมันเป็นงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ท่านได้ในขณะเดียวกันประชาชนก็สามารถสร้างคุณภาพชีวิตได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้กันเยอะๆซึ่งการเรียนรู้เนี้ยไม่ใช่จะหยุดแค่ที่เราสามารถไปถ่ายทอดเราสามารถเอาไปต่อยอดข้างนอกได้มันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะอยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมมากค่ะ
8: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจครั้งสำคัญเมื่อทุกคนต่างได้เห็นภาพเครื่องประดับดอกไม้ประดิษฐ์สีเงินเล็กๆที่ประดับอยู่บนพระเกศาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้คืองานฝีมือจากกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาด้วยความประณีตเป็นรูปดอกกล้วยไม้โกมาซุมดอกไม้ประจำจังหวัดทำจากดิ้นเงินและดิ้นทองและเกล็ดปลาผสมผสานเข้ากันอย่างงดงามยังความปลาบปลื้มปิติให้กับประสบกรณิกรชาวระนองอย่างหาที่สุดมิได้
10: ครั้งแรกที่ทราบข่าวเราต้องเพลย์ภาพดูหลายๆครั้งแล้วเราก็จะซูมไปที่พระเกศาของพระองค์อุ๊ยใช่ด้วยเราดีใจเราภูมิใจเรามีความสุขที่สิ่งนั้นพระองค์ท่านให้ความสำคัญเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ของที่เกิดจากประชาชนตาดำๆอ่ะจะเข้าถึงมือของพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านได้ทรงใช้มันเป็นเรื่องที่ยากมากโอ้โหเราภูมิใจจังเลยอ่ะของในจังหวัดเราอ่ะพระองค์ท่านให้ความสำคัญทุกคนดีใจเหมือนกันหมดอะค่ะภูมิใจเหมือนกันหมดทั้งจังหวัดเลยค่ะพี่สามารถพูดได้เลย
9: ดีใจมากไม่ใช่ตัวเองดีใจอย่างเดียวนะคะก็หลายท่านทั้งทางกลุ่มแล้วก็เวลาไปไหนอะค่ะชาวระนองก็รู้สึกปลาบปลื้มดีใจแล้วก็สิ่งที่ทูลเกล้าถวายไปก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองอย่างหนึ่งด้วยนะคะก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองด้วยพระองค์ท่านนำไปติดพอพระองค์ท่านนำไปติดเนี่ยทุกคนก็เริ่มหันมาสนใจหันกลับมามองอยากทราบประวัติความเป็นมาอยากรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของงานแขนงนี้นะคะว่าเป็นมายังไงแล้วก็จากใจจริงเลยว่างานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณไม่สูญสิ้นแล้วด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านนะคะ

0: ระองค์ท่านเคยทำพระองค์ท่านก็คงจะมีความสุขถ้าท่านสามารถสัมผัสได
1: ้พระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระองค์ในการทำรงรักษายกระดับงานหัตถศิลป์หัตถกรรมทั่วไทยทุกภูมิภาคสู่การสร้างอาชีพช่วยต่อลมหายใจให้กับประสบกรณิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานไม่เคยสูญสิ้นไปไหนเลยเพราะวันนี้เราได้เห็นความตั้งใจอันแรงกล้าจากกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณชาวระนองที่ได้ร่วมกันสืบสานรักษามรดกภูมิปัญญาของฝั่งทะเลอันดามันและได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระแม่หลวงของปวงไทยให้เบ่งบานเติบโตไปอย่างไม่รู้จบ
2: ศิลปหัตถกรรมแขนงนี้ไม่สูญสิ้นแล้วค่ะเมื่อเราได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของประสบกรณิกรชาวระนองที่พร้อมใจกันร่วมจะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงในการสืบสานงานหัตถศิลป์ต่อไปอย่างไม่รู้จบและในช่วงที่3ของรายการในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านมาติดตามอีกหนึ่งพระราชกรณีกิจที่สำคัญของสมเด็จพระพันปีหลวงคือความวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทยให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนจนเกิดเป็นการสานต่อพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่าให้เกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่เราไปติดตามเรื่องราวการขับเคลื่อนนี้พร้อมๆกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
3: ช่วงตามรอยพระเมตตา
4: ตามรอยพระเมตตาพระพันปีหลวงสืบสานผ้าไทยสู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองพื้นผ้าไทยไม่ใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นทุกลวดลายบนผืนผ้าล้วนบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนความผูกพันและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของชุมชนด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปหัตถกรรมไทยทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนำความรู้ความสามารถมาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพระราชปณิธานด้านการสืบสานผ้าไทยได้รับการน้อมนำมาขับเคลื่อนผ่านการดำเนินงานของหลายภาคส่วนโดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนายก้องเกียรติรองรัตนพันธ์พัฒนาการจังหวัดระนองเปิดเผยว่าจังหวัดระนองได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าวผ่านการส่งเสริมงานพัฒนาชุมชนการยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่
5: จังหวัดระนองได้มีการออกแบบลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนะครับเรียกว่าลายทรัพย์ลักษณ์ระนองนะครับซึ่งเป็นลายผ้าที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะครับของเมืองระนองนะครับและจังหวัดระนองนะครับได้มีการประกวดลายผ้าซึ่งเป็นลายผ้าต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นอินทนิลนะครับก็จะมีลายอินทนิลถิ่นแร่นองนะครับซึ่งเป็นลายผ้าบาติกนอกจากนี้แล้วนะครับก็การย้อมสีนะครับก็จะใช้สีจากธรรมชาตินะครับผ้าบาติกผ้ามัดย้อมนะครับและงานเด่นของจังหวัดระนองนะครับก็เป็นลายผ้าปักนะครับซึ่งมีความสวยงามวิจิตรมากท่านประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดระนองนะครับก็ได้ให้ความสำคัญนะครับในการพัฒนาผ้าไทยผ้าประจำถิ่นของจังหวัดระนองนะครับโดยได้ไปสนับสนุนนะครับกระบวนการตั้งแต่การผลิตผ้าทั้งผ้าบาติกผ้ามัดย้อมผ้าอีโก้พริ้นท์นะครับโดยจัดให้มีการประกวดลายผ้านะครับแล้วก็มีการจัดแสดงนะครับมีกิจกรรมในการส่งเสริมการจำหน่ายนะครับเพื่อทำให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าในจังหวัดระนองนะครับเกิดอาชีพแล้วก็เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นการพัฒนาผ้าไทยผ้าพื้นถิ่น

0: จังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองจะมีการประกวดนะครับผ้าลายพระราชทานเป็นประจำทุกปีนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกระแสนะครับการรับรู้นะครับและเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตผ้าทุกลายครับจะได้พัฒนาเทคนิคนะครับพัฒนาลายผ้าให้มีความสวยงามนะครับที่จะเข้าประกวดได้นอกจากนี้แล้วยังจะไปตอบโจทย์ให้กับผู้ซื้อนะครับเป็นทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดระนองนะครับแต่นอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีการส่งเสริมในเรื่องช่องทางนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับชาวระนองรวมทั้งประชาชนทั่วไปนะครับให้มาสวมใส่ผ้าไทยนะครับซึ่งผ้าไทยนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีความร่วมสมัยผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับก็จะตอบโจทย์ทั้งทุกเพศทุกวัยและผ้าไทยก็สามารถที่จะสวมใส่ได้ในทุกๆโอกาสนะครับการสวมใส่ผ้าไทยนะครับนอกจากมีความสวยงามแล้วนะครับก็ยังเป็นการสนับสนุนนะครับผู้ผลิตผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้เกิดอาชีพแล้วก็เกิดรายได้เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนครับ
1: จากแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการสืบสานผ้าไทยไม่ได้หมายถึงเพียงการรักษารูปแบบของผืนผ้าเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการรักษาภูมิปัญญารักษาอาชีพและการรักษาคุณค่าของชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในปัจจุบันจึงเดินควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนทั้งด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าการสร้างช่องทางการตลาดและการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาพระเมตตาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกนิกรได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสืบสานสิ่งที่ดีงามของคนไทยให้ยังคงดำรงอยู่และสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยเพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของเส้นได้และลวดลายหากแต่เป็นเรื่องราวของผู้คนความรักในท้องถิ่นและโอกาสในการสร้างชีวิตที่มั่นคงจังหวัดระนองยังคงเดินหน้าสานต่อแนวทางดังกล่าวเพื่อร่วมอนุรักษ์คุณค่าของผ้าไทยควบคู่กับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตามรอยพระเมตตาพระพันปีหลวงสู่การสืบสานผ้าไทยและการพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองอย่างยั่งยืน
2: สมเด็จพระพันปีหลวงเปรียบเสมือนแม่ผู้ให้กำเนิดผ้าไทยและฟื้นคืนชีพผ้าไทยขึ้นอีกครั้งส่วนอนาคตของผ้าไทยจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับคนไทยทุกคนแล้วค่ะว่าทุกคนจะร่วมกันสืบสานศิลปะที่ทรงคุณค่านี้และเดินตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงได้แค่ไหนเพื่อให้ผ้าไทยยั่งยืนต่อไปตราบนานเท่านานและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเชื่อว่าตลอดทุกช่วงรายการในวันนี้ทำให้ประสบกนิกรปวงชนชาวไทยทุกคนได้เห็นซึ้งถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงที่ยังคงส่องสว่างนำทางและเป็นดั่งร่มเงาให้คนไทยทุกคนได้ร่วมกันสืบสานรักษาและเดินตามรอยพระเมตตาของพระองค์ท่านต่อไปวันนี้หมดเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีมงานสวทนราธิวาสเป็นผู้ผลิตรายการสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยค่ำวันนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับภาคเอกชนซึ่งถือเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาโดยมีนายปราโบโวบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 นาทีกฤติกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
2: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักพร้อมนำนวัตกรรมโดรนเข้ามาใช้สำรวจพื้นที่เสี่ยง
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกล่าวว่าที่ประชุมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการสภาพอากาศโดยกำชับให้เตรียมพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านแม่ฮ่องสอนและสุโขทัย บริเวณแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมรวมทั้งได้อนุมัติและเร่งรัดโครงการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำได้แก่โครงการขุดลอกแม่น้ำน่านเร่งด่วน18จุดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและจังหวัดร่วมกันสำรวจจุดเปราะบางที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจรวมถึงให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งทำหน้าที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนในกรณีฉุกเฉินชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งตรวจสอบ2โรงงานอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีปล่อยน้ำเสียและบ่อน้ำกรดรุนแรงพร้อมบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดหากยังไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
8: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษของโรงงานในพื้นที่ตำบลนาวังหินอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโดยการตรวจสอบจุดแรกพบว่าเป็นพื้นที่เอกชนที่จัดสรรที่ดินให้เช่าทำโรงงานโดยไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมายซึ่งปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่9แห่งและพบว่าบริษัทแกรนด์คอสเทคจำกัดผู้ประกอบกิจการทำเครื่องตกแต่งภายในอาคารมีสภาพระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เรียบร้อยเสี่ยงต่อการรั่วไหลออกนอกพื้นที่จึงได้ออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันน้ำเสียการจัดการสิ่งปฏิกูลและการควบคุมกลิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ขณะที่การตรวจสอบจุดที่2บริเวณบริษัทอุตสาหกรรมสีเขียวน้ำใสจำกัดซึ่งประกอบกิจการทำอิฐบล็อกจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตรวจพบบ่อดินกักเก็บฝนภายในโรงงานมีสภาพเป็นกรดรุนแรงและไม่ได้มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจึงสั่งการให้เร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำและกำหนดมาตรการป้องกันปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวกีฬาฟิกตันเอฟซีปฏิเสธกระแสข่าวคว้าตัวเจดอนซานโชมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้า
9: สโมสรฟิกตันเอฟซีทีมในศึกนอร์ทเวสต์เคาน์ตี้ลีกลีกระดับ10ของอังกฤษออกแถลงการชี้แจงกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีที่ถูกเชื่อมโยงกับการคว้าตัวเจดอนซานโชปีกชาวอังกฤษวัย26ปีซึ่งปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงยืนยันว่าซานโชไม่ได้เดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับทีมและไม่มีการเจรจาเรื่องการย้ายทีมแต่อย่างใดปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือ1ความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดินในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติด
12: และความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบอกว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน
13: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
15: ข่าวดีมาบอก
16: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
17: ข่าวดีที่95
18: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
19: ดูได้ตอนเย็นนอก
15: ข่าวดีปีเก่า15
20: อ้าวปอดกับฟังรายการวิทยุนะที่คลื่นสวทชระปูนนะเปิดประจำนะ
21: ได้เวลามาฟังข่าวดี
15: ข่าวเด่น
22: ข่าวดัง
15: เพลงลูกทุ่งม่วน
21: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

วัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรนะเจ้าคุณผู้ฟังครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็เจอกันเป็นประจำเนาะกับดีเจผู้จัดรายการทางสวทนะเจ้าถ้าหมุนมาคลื่นนี้นะ FM 95นะเจ้าก็จะได้ฟังดีเจออยดีเจโอมดีเจอั้นนะเจ้าดีเจผู้จัดรายการจากภาคส่วนต่างๆเนาะที่เปิ้นจะได้มาสลับสับเปลี่ยนนะเจ้าดำเนินรายการอู่จ๋าประชาสัมพันธ์กันจากตั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนโดยนะเจ้าจากตั้งสภาเกษตรกรของลำปูนโดยอีนะตั้งเทศบาลนะเจ้าในพื้นที่จังหวัดลำปูนโดยอีเนาะอบจผู้ว่านะเจ้าหรือแม้แต่กระทั่งในส่วนของหน่วยงานส่วนราชการทางด้านของภาคศาลอัยการนี่นะคุณผู้ฟังเพื่อก่อสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาอู่จ๋าประชาสัมพันธ์นะเจ้าข้อมูลข่าวสารให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกันเนาะเจ้าเนาะมีตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปูนอีนะสภาทนายความนะเจ้าสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาอู่จ๋าประชาสัมพันธ์นะเจ้าหรือแม้แต่เครือข่ายภาคประชาชนนะเจ้าองค์กรหน่วยงานต่างๆเนาะอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนนะเจ้าดีเจพี่ไลจุไรรัตน์นะเจ้าดีเจครูนัตตี้อ๋อแล้วก็มีไผ่แฮมโอ้หลายท่านเลยนะเจ้าดีเจทีมงานของสูงวัยใจเกินร้อยนะเจ้ามีดีเจผู้จัดรายการทีมงานจากทางด้านของภาคของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะเจ้าเรื่องเล่าหริพูนชัยนะเจ้ารายการห้อมแห้งแปลงละปูนโดยอาจารย์นพพรนินรงค์อีนะก็เปิดมาฟังสวทละปูนกันได้นะเจ้าคลื่นนี้ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าอยู่แต่กันกับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคืออยู่ด้วยกันทุกวันนะเจ้าตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้าเนาะเป็นกำลังใจให้กันส่งพลังแรงกายแรงใจให้กันในช่วงเวลาของรายการผ่านเสียงเพลงแล้วก็ข้อมูลข่าวสารนะเจ้าติดตามรับฟังกันได้เจ้าสวทลปูน FM 95 MHz เจ้า

อยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจอ้อยนันทพรเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าช่วงนี้ติดตามข่าวสารด้วยกันเนาะเรื่องของนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลนะเจ้าซึ่งโครงการนี้รัฐบาลก็มีเป้าหมายสูงสุดนะเจ้าที่จะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็บรรเทาภาระค่าครองชีพเพื่อกับพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศนะเจ้าผ่านการทำฐานข้อมูลของภาครัฐเพื่อคัดกรองคุณสมบัติของประชาชนนะเจ้ารัฐบาลเนี่ยจะได้จัดสรรเม็ดเงินในการช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเนาะพวกวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางเนี่ยนะเจ้าควบคู่กับการเปิดโอกาสที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อให้มั่นใจว่าจะบ่มีภัยเนี่ยตกหล่นจากความช่วยเหลือของรัฐนะเจ้ารัฐบาลก็เลยต้องจัดให้มีการลงทะเบียนรอบใหม่คือปี2569เนี่ยนะเจ้าหลังจากที่เคยลงทะเบียนไปแล้วเมื่อปี2565เพราะว่าต้องการที่จะปรับปรุงฐานข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเป็นปัจจุบันนักที่สุดนะเจ้าทีนี้ก็มีการคัดกรองข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเนาะคือจากปี2565เนี่ยสถานะทางการเงินของประชาชนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพองละบางคนมีรายได้เพิ่มขึ้นจนพ้นเกณฑ์ความยากจนไปละหรือบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งประสบปัญหาจากการว่างงานทำให้กลายมาเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยแต่เนี่ยเจ้าการลงทะเบียนใหม่เนี่ยก็จะช่วยคัดกรองให้เงินไปดูแลไปเยียวยาถึงมือคนที่เพิ่นเดือดร้อนณปัจจุบันนี้อย่างแท้จริงนะเจ้าก็นอกจากนี้ก็จะเป็นการคัดชื่อผู้เสียสิทธิ์หรือเปลี่ยนสถานะออกในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมีผู้ถือบัตรไรเดิมที่เสียชีวิตหรือมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปนะเช่นได้บรรจุเป็นข้าราชการแล้วมีที่ดินหรือทรัพย์สินเกินเกณฑ์มาพองละนะเจ้าการลงทะเบียนใหม่เนี่ยก็จะช่วยลดความซ้ำซ้อนแล้วก็ป้องกันการทุจริตสวมสิทธิ์เพื่อบ่ให้เงินงบประมาณของแผ่นดินนั้นรั่วไหลไปนะเจ้าประการที่3เนาะที่เปิ้นคัดกรองกันใหม่เนี่ยคือต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่ตกหล่นเพิ่มเติมเจ้าเพราะว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งคุณผู้ฟังที่อาจจะพลาดการลงทะเบียนในปี65กลุ่มเยาวชนที่เพิ่งอายุครบเกณฑ์แล้วก็มีรายได้น้อยนะผู้ป่วยติดเตียงรายใหม่นะเจ้าเปิดรอบเนี้ยก็เลยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มนี้นะเจ้าได้เข้าถึงสิทธิ์การช่วยเหลือของรัฐได้อย่างเท่าเทียมเจ้าจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดของปี2569เนี่ยมีอยู่2ล้านคนทั่วประเทศแต่ทีเนี้ยผู้ที่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกเป็นการคัดกรองรอบแรกก่อนที่จะมีการยื่นอุทธรณ์เนี่ยนะมีอยู่13,500,000คนปัจจุบันเนี้ยยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นแล้วผ่านเกณฑ์รอบแรกไปแล้วทำครบถ้วนไปแล้วเนี่ยประมาณ8,500,000คนซึ่งเป็นขออภัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ยืนยันตัวตนไปแล้ว13,500,000คนเนี่ยนะเจ้าแต่ทีเนี้ยมันมีคนที่ผ่านเกณฑ์รอบแรกแค่8,000,000กว่าคน 8.5 ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มที่รัฐบาลต้นเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือยื่นอุทธรณ์เนี่ยอันนี้คือเหมือนกันโดยมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะเจ้าขยายระยะเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ออกไปเห็น1เดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่บ่ผ่านการคัดกรองในรอบแรกโดยขยายระยะเวลาเดิมนะเจ้าคือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์นะเจ้ายื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมถึงสิ้นเดือนนี้เปิ้นขยายระยะเวลาคือแหม1เดือนนะเจ้าทีนี้พอยื่นเรื่องปุ๊บเนี่ยนะเจ้าสามารถที่จะไปยื่นเอกสารเพื่อแก้ไขข้อมูลณหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติที่เปิ้นกำหนดให้ท่านไปติดต่อเนี่ยนะถึงวันที่20กันยา69แล้วจากนั้นเปิ้นจะประกาศผลรอบอุทธรณ์เนี่ยวันที่21กันยา69ว่าท่านอุทธรณ์แล้วท่านผ่านหรือไม่นะเจ้าแล้วก็จะได้เริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่แล้วก็ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การอุทธรณ์เนี่ยนะเจ้าในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเนาะคุณผู้ฟัง
ย้ำอีกครั้งหนึ่งคือขอยื่นทบทวนสิทธิ์ได้หรือยื่นอุทธรณ์ได้ถึง31สิงหาแล้วต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงานนะเจ้าที่เป็นกำหนดที่ท่านไปเนี่ยสำนักงานที่ดินสำนักงานเกษตรสำนักงานขนส่งอย่างเงี้ยเนาะที่ท่านจะต้องไปติดต่อเนี่ยภายในวันที่20กันยา2569นะเจ้าประกาศผล21กันยาจากนั้นก็จะมีการเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลา2569แต่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ผ่านการลงทะเบียนปี2565ที่มีอยู่ทั้งหมด22ล้านคนก่อนหน้านี้ที่ท่านเคยใช้สิทธิ์มาโดยตลอดเนี่ยนะเจ้าท่านยังสามารถใช้สิทธิ์ต่อเนื่องได้ไปจนถึงวันที่30กันยานะเจ้าจากเดิมเนี่ยเปิ้นจะตัดสิทธิ์ท่านถึงแค่สิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเท่านั้นเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเปิ้นขยายระยะเวลาคือท่านต่อไปแหม2เดือนที่ท่านจะได้ใช้สิทธิ์คือเดือนสิงหากับเดือนกันยาเจ้าจะสิ้นสุดในเดือนกันยาแล้วก็จะเริ่มใช้ใหม่และเจ้าสิทธิ์ใหม่ของปี69เนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาถ้าท่านผ่านเกณฑ์รอบแรกลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วท่านก็ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยท่านผ่านการอุทธรณ์ท่านผ่านกระบวนการต่างๆประกาศรายชื่อวันที่21กันยาแล้วท่านก็ได้ใช้ต่อเนื่องถึงเดือนตุลาไปเลยแต่ถ้าท่านยื่นอุทธรณ์แล้วมันบอกผ่านแหมอันเนี้ยนะจ๊ะเดี๋ยวต้องรอฟังรัฐบาลนะจ๊ะว่าจะมีการเปิดที่อุทธรณ์เพิ่มเติมแหมก่อหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆคือตุลานี้ท่านบ่มีสิทธิ์ได้ใจละบ่มีสิทธิ์ได้ใจละนะเจ้าเพราะฉะนั้นวิธีการและก็ช่องทางการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ประพันธ์เกณฑ์ในขณะนี้นะเจ้าถ้าตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าเอ้ยท่านไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติคือท่านยื่นเรื่องเพื่อขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางหลักช่องทางแรกคือช่องทางออนไลน์เข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือระบบสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th นะเจ้าเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลย 2. แอปพลิเคชันเป๋าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐท่านกดเข้าไปขอทบทวนสิทธิ์หรือไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทอสแล้วก็ธนาคารอิสลามในพื้นที่นะเจ้าหรือท่านไปยื่นเรื่องที่ขอทบทวนสิทธิ์ที่ศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอหรือว่าไปที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในพื้นที่ของท่านได้นะเจ้าทีนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยนะเจ้าคลังก็ปรับปรุงนะเจ้าเกณฑ์การคัดกรองเรื่องยานพาหนะและก็ทรัพย์สินใหม่บางส่วนเพื่อสะท้อนข้อมูลจริงนะเจ้าโดยแบ่งเป็นหลักเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยอยู่2ประเภทกลุ่มที่ระบบผ่านเพื่ออัตโนมัติโดยบ่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์นะเจ้าคือกลุ่มที่มีรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน300ซีซีที่บ่ใช้รถคลาสสิกหรือว่ารถสะสมอันนี้นะกรมการขนส่งทางบกเพิ่นจะล้างบัญชีแล้วก็ส่งสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบอัปเดตคือโดยอัตโนมัติท่านอยู่เฉยนะเจ้าบ่ต้องไปที่ต่อขนส่งแล้วนะเจ้าถ้าท่านมีรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเครื่องยนต์บ่เกิน300ซีซีไม่ต้องไปติดต่อแล้วหรือท่านมีรถยนต์นะเจ้าเป็นรถยนต์ทั่วไปที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีไปแล้วที่บ่ใช้รถยนต์มูลค่าสูงก็ไม่เป็นไรบ่ต้องไปเหมือนกันอยู่เฉยๆเดียวกรมการขนส่งเพิ่นจะล้างบัญชีแล้วก็ส่งสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังอัปเดตข้อมูลให้โดยอัตโนมัติอีกครั้งนึงนะเจ้าแต่กลุ่มที่ต้องไปติดต่ออันนี้เป็นกลุ่มที่มีรถเก่าใช้งานบ่ได้รถอายุบ่ถึง20ปีเตอแต่ว่ามันลุไปแล้วมันมีตะซากอยู่ห้านละมันใจบ่ได้แล้วมันบ่ได้ใจแล้วแต่มันบ่ได้ยกเลิกทะเบียนนะเจ้าบ่ได้ยกเลิกทะเบียนอย่างเป็นทางการอันนี้กลุ่มนี้ต้องไปยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์ที่ขนส่งเองต้องไปติดต่อสำนักงานขนส่งนะเจ้ามีรถที่ใช้งานไม่ได้แล้วไปดูว่ารถเนี่ยอายุบ่ถึง20ปีปุ๊บไปติดต่อขนส่งกรณีถูกสวมสิทธิ์นะเจ้ามีชื่อไปเป็นกรรมการหุ้นส่วนบริษัทมีบัญชีหลักทรัพย์มีหุ้นตราสารหนี้โดยบ่ฮู้คิงสักน้อยนะเจ้ากลุ่มเนี้ยก็ต้องไปทำเรื่องยกเลิกปิดบัญชีหรือว่าแก้ไขข้อมูลกับกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เอาเอกสารมายื่นอุทธรอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับผู้ที่เคยได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบเก่า
ใช้ต่อได้อีก2เดือนนะเจ้าใช้ต่อได้อีก2เดือนแต่ว่า1ตุลาเนี่ยจะเป็นสิทธิ์ของไร่ใหม่แล้วก็ผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ละนะเจ้าอันนี้ก็เน้นย้ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันซึ่งทางกระทรวงการคลังเน้นย้ำเป็นพิเศษเลยเกี่ยวกับเรื่องของการขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐใน3ประเด็นหลักๆก็คือรีบยื่นทบทวนสิทธิ์อุทธรณ์เนี่ยนะเจ้าภายในวันที่31สิงหาคมเนาะเพราะว่ากระทรวงการคลังเพิ่นบอกอุทธรณ์ได้แค่อีก1เดือนนี้นะเป็นกรอบระยะเวลาสุดท้ายสำหรับผู้ที่บ่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรกละถ้าพ้นกำหนดรอบนี้ไประบบจะปิดคำร้องแล้วก็สามารถขอรับสิทธิ์รอบปี2569ได้แล้วนะเจ้า2ต้องไปติดต่อแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลด้วยตัวเก่าการกดปุ่มอุทธรณ์ในระบบเป็นการแจ้งความจำงเท่านั้นนะเจ้าถ้าผู้ที่ลงทะเบียนติดเงื่อนไขเรื่องทรัพย์สินเรื่องที่ดินเรื่องยานพาหนะก็ต้องไปยื่นเอกสารหลักฐานแก้ไขข้อมูลที่ตัวหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัตินั้นๆเช่นต้องไปติดต่อสำนักงานที่ดินสำนักงานขนส่งสัมภาระนะเจ้าฮื้อแล้วเสร็จภายในวันที่20กันยาบะอันเนี่ยผลการอุทธรณ์ของท่านก็จะบ่เป็นผลนะเจ้าเพราะฉะนั้นกดขออุทธรณ์แล้วก็ต้องไปติดต่อหน่วยงานแห่งกรรมหนึ่งนะเจ้า 3. กระทรวงการคลังฝากเน้นย้ำเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะเจ้าขอให้ผู้ดูแลหรือว่าญาติเนาะหรือว่าผู้ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยหันป้าอุ้ยแม่มอนนะเจ้าช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการในการตรวจสอบสถานะแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ผ่านศูนย์ One Stop Service นะที่ว่าการอำเภอเพื่อกลุ่มคนเหล่านี้เสียสิทธิ์ในการรับเงินอุดหนุนรอบใหม่ที่จะเริ่มในวันที่1ตุลาช่วยกันพอตัวละกันนะเจ้าแต่ถ้าติดปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนนะเจ้าการยื่นข้อมูลเรื่องอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์อะไรอย่างต่างๆเนี่ยติดต่อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดลำปูนหรือที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่งนะเจ้านี่ก็จะเป็นแหมช่องทางหนึ่งที่ท่านสามารถที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในการลงทะเบียนรอบใหม่ปี2569นะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำในช่วงของรายการช่วงนี้ไว้ต่อยละกันนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์อยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเจ้า

เป็นกำลังใจนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าติดตามรายการติดการนะเจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารติดการนะเจ้าตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ติดการกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเป็นกำลังแรงกายแรงใจให้กันเนาะเป็นกำลังแรงกายแรงใจให้กันด้วยเสียงเพลงนะเจ้าแล้วก็มีข่าวสารเจ้ามาประชาสัมพันธ์มาอู้ให้กันได้ฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังเรื่องของภาคของแรงงานเนาะเรื่องของแรงงานตอนนี้รัฐบาลนะเจ้าเปิ้ลจะร่วมมือกันกับ2หน่วยคุณผู้ฟังหลักๆนะเจ้าศึกษาธิการกับแรงงานเนี่ยจะปฏิรูปเชื่อมโยงห้องเรียนสู่โลกของการทำงานฮื้อละออนไทยเนี่ยก้าวสู่ตลาดแรงงานชั้นสูงได้เต็มประสิทธิภาพนะเจ้าคือเรียนจบแล้วต้องมีงานทำนะเจ้าคุณผู้ฟังรัฐบาลฮื้อความสำคัญนะเจ้ากับการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์อย่างยั่งยืนเจ้าโดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานได้ร่วมกันเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการศึกษาไทยครั้งสำคัญคุณผู้ฟังจากแบบเรียนที่แบบเดิมคือที่เรียนจบแล้วค่อยเริ่มหางานทำเนาะตอนนี้เปิ้นปรับนะเจ้าปรับไปสู่การวางเส้นทางอาชีพและทักษะตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเยาวชนไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานนะเจ้าได้ยังมั่นคงสอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและก็เศรษฐกิจยุคใหม่รัฐบาลบอกว่าความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงครั้งนี้นะเจ้าตอบโจทย์ตลาดแรงงานได้จริงและลดความเหลื่อมล้ำได้เป็นอย่างดีโดยขับเคลื่อนผ่าน6หัวข้อ6ยุทธศาสตร์สำคัญคือเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานทำดึงภาคเอกชนและสถานประกอบการมาร่วมออกแบบหลักสูตรบ่มีเด็กคนไหนถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะเจ้ามีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อติดตามเด็กที่หลุดออกจากการศึกษาแล้วก็กลุ่มว่างงานให้เข้ามาสู่ระบบฝึกงานปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงนะเจ้าป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายเพิ่มศักยภาพการศึกษาไทยด้วยบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศปรับลดขั้นตอนและก็ระยะเวลาการขอและต่อใบอนุญาตทำงานคือกับครูและบุคลากรชาวต่างชาติปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้ด้วยการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นะเจ้าเพื่อที่จะวางรากฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางรัฐบาลเองนะเจ้าเน้นย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าเพื่อการศึกษานั้นเป็นเพียงแค่เรื่องของวุฒิปริญญาแต่ต้องการเพื่อการศึกษานั้นเป็นเครื่องมือสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นความร่วมมือของ2กระทรวงที่จะมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลแล้วก็ภารกิจระวังกันอย่างใกล้ชิดตรงนี้นะเจ้าจะช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งเรื่องแรงงานบัตรตรงสายเด็กตกหล่นแล้วก็ความยุ่งยากในการดึงบุคลากรต่างชาติคุณภาพสูงที่จะเข้ามาเสริมทักษะนะจากวิชาชีพต่างๆคือกับบุคลากรของประเทศไทยนะอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวนะจากได้อย่างยั่งยืนเนาะคุณผู้ฟังเฮาภาพจำนะเจ้าตั้งแต่น้อยจนใหญ่ว่าเออเรียนจบเมื่อใดแล้วก็ก้อยไปซ่องหางานทำนะเจ้าอันนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของวงการแรงงานแล้วก็วงการการศึกษาที่จะปรับนะเจ้าปรับเปลี่ยนโครงสร้างการศึกษาครั้งสำคัญจากแบบเดิมที่เรียนจบแล้วค่อยเริ่มหางานนะอันนี้จะปรับไปสู่การวางเส้นทางอาชีพและทักษะตั้งแต่ยังอยู่ในห้องเรียนเลยนะเจ้าดิจอยจำได้ว่าครั้งก่อนมีน้องๆจากวิทยาลัยที่จอมตองนะจ๊ะเพิ่นมาศึกษาดูงานที่สวท.น้องหลายคนก็สนใจถามว่าเอ๊ะที่สวท.ละปูนเพิ่นฮับฝึกงานก่ออีนะจะฝึกงาน6เดือนหรืออย่างเอ๊ะนะเจ้าก็บอกว่าโอ้ยินดีเลยมาฝึกตัวกันได้เอ๊ะเนาะทีนี้น้องเพิ่นก็เล่าให้ฟังว่าน้องเพิ่นก็ถามว่าแล้วที่สวท.มี
ค่าตอบแทนให้ก่อค่าตอบแทนให้ก่อไอ้นะก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยเนาะเฮาบ่ได้มีค่าตอบแทนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการฮื้อน้องๆที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแต่อย่างใดเนี่ยนะมันเป็นระเบียบเป็นข้อกำหนดที่มากันยังอันเนี่ยนะเจ้าก้อนเนี้ยน้องเพิ่นเลยบอกว่าอันน้องก็ถ้าจะมาฝึกบ่ได้เนี่ยนะเพราะว่าอาจารย์หลักสูตรเนี่ยเพิ่นฮื้อซ้อหาที่ฝึกงานที่สามารถที่จะมีรายได้ควบคู่ในช่วงที่ฝึกวิชาชีพไปโดยเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก็เริ่มที่จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงละถ้ามีการปรับโครงสร้างทั้งระบบในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะต่อไปลูกๆหลานๆเนาะที่เพิ่นเข้าสู่วัยฝึกงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอ่ยเนี่ยนะเจ้าเพิ่นก็คงจะมีโอกาสได้รับค่าจ้างเนี่ยนะในระหว่างที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะเจ้าหรือถ้าฝึกจบแล้วก็มีโอกาสในการที่จะเข้าทำงานเลยเนี่ยนะเจ้าตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นแหมหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการที่จะขับเคลื่อนผ่านการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงแรงงานในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการศึกษาไทยนะเจ้าผ่าน6ยุทธศาสตร์อย่างที่บอกไป6ยุทธศาสตร์คือเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานทำดึงภาคเอกชนและสถานประกอบการมาร่วมออกแบบหลักสูตรบ่มีเด็กคนไหนถูกทิ้งไว้ข้างหลังคนที่หลุดออกจากการศึกษาก็จะต้องเอากลับเข้ามาสู่ระบบได้นะเจ้าฝึกงานปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงนี่นะป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายเพิ่มศักยภาพการศึกษาไทยด้วยบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศปรับลดขั้นตอนและก็ระยะเวลาการขอและต่อใบอนุญาตทำงานให้กับครูและบุคลากรชาวต่างชาตินะเจ้าถือเป็นการปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้ด้วยการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่ตรงนี้ต่อยนะจะเป็นการวางรากฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนาะอันนี้เล่ามือฟังผมมาฟังถือเป็นจุดเริ่มต้นนะจ๊ะที่เฮาจะได้ปรับเปลี่ยนนะจ๊ะในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาอย่างต่างๆเพราะว่าปัจจุบันนี้หลายท่านก็บอกว่าโอ้ยลูกหลานเรียนจบมาแล้วก็ยังไม่ได้เงี้ยการเตื้อนะเจ้างานสมัยนี้หายากอย่างเอ้นะก็ถ้าเราเริ่มตั้งแต่ต้นนะเจ้ากระบวนการในการเตรียมความพร้อมแล้วก็กระบวนการในการเสริมทักษะสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยก็จะเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็มีโอกาสนะเจ้าในการประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นเนาะเมื่อประสบความสำเร็จมีงานทำนะเจ้ามีอาชีพก็มีรายได้มีรายได้ก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นนะเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะคุณผู้ฟังเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขจ้า

ปิดเพลงให้ได้ฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์เนาะก็มีทั้งข่าวสารทั้งงานเพลงนะเจ้าสลับสับเปลี่ยนให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงของรายการนะเจ้าก็มาดูข่าวสารเรื่องของการตรวจแรงงานต่างด้าวนะเจ้าผิดกฎหมายพ่องหนอแรงงานผิดกฎหมายนะเจ้าผิดกฎหมายในที่นี้ก็มีความผิดในหลายส่วนนะเจ้าส่วนแรกก็คือไม่มีใบอนุญาตทำงานเนาะใบอนุญาตทำงานหมดอายุนะเจ้า

ฟังเจ้าก็มีหลายอาชีพเนาะตามที่ดีเจอ้อยเคยประชาสัมพันธ์ไปนะเจ้าก็เดี๋ยวย้ำเมื่อแห่งกรรมแล้วกันกดไปตัวแตกแตกการแย่งอาชีพคนไทยทำนะเจ้าโดยแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยเนาะปนก็จะมีอาชีพที่สงวนไว้ให้เฉพาะคนไทยห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาดเนี่ยนะเจ้ามีอยู่ทั้งหมด40อาชีพตามกฎหมายที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำนะเจ้าหรืองานที่สงวนให้คนไทยทำเนี่ยนะเจ้าห้ามทำเด็ดขาดในทุกกรณีห้ามทำเด็ดขาดในทุกกรณี1งานแกะสลักไม้งานขับขี่ยานพาหนะนะเจ้ายกเว้นเครื่องบินระหว่างประเทศถ้าคนต่างด้าวรับจ้างขับแก๊ปมาได้นะนะเจ้าขับรถรับจ้างนะเจ้าขับ3ล้อขับ2แถวผิดทุกกรณีนะเจ้างานประมูลนะงานเจรนายเพชรพลอยงานตัดผมหรือเสริมสวยอันนี้ก็พบบ่อยนะเจ้าเปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านตัดผมไม่ได้ผิดกฎหมายนะเจ้างานทอผ้าด้วยมืองานทำร่มด้วยกระดาษหรือผ้างานพักมัคคุเทศก์หรือว่าไกด์นำเที่ยวงานขายของหน้าร้านนะเจ้าเช่นการตั้งแผงขายของหรือว่าทำหน้าที่ขายสินค้าโดยตรงอันเนี้ยไม่ได้นะเจ้าต้องคือเอาง่ายๆคือจะมาฮับเงินจากหน้าร้านโดยตรงเนี่ยไม่ได้นะเจ้างานในหน้าหรือว่าตั๋วแทนก็ป่ะได้เนาะงานที่ทำได้ตามเงื่อนไขอาจารย์ต้องมีข้อตกลงระหว่างประเทศหรือที่ได้รับอนุญาตเฉพาะเช่นงานวิชาชีพงานบัญชีวิศวกรรมสถาปัตยกรรมหูเนี้ยจะมีข้อจำกัดและก็มาตรฐานใบอนุญาตเฉพาะนะจ๊ะซึ่งมันจะมีข้อตกลงระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาตเฉพาะเท่านั้นแล้วก็กลุ่มงานที่ทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่มีนายจ้างเช่นงานกรรมกรหรืองานกสิกรรมงานประมงอันนี้จะทำได้เฉพาะงานแรงงานห้ามบริหารจัดการหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเองนะเจ้ากฎหมายในการลงโทษนะเจ้าคุณผู้ฟังถ้าพบเจอการกระทำความผิดเหล่านี้นะเจ้าแรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยบ่มีใบอนุญาตทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ทำได้แย่งอาชีพคนไทยทำเนี่ยอันนี้มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรรวมทั้งห้ามขอใบอนุญาตทำงานแถมเป็นระยะเวลา2ปีภาคของนายจ้างสถานประกอบการเองก็มีความผิดนะเจ้าถ้ารับคนต่างด้าวที่บ่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่าทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนถ้ากระทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกบ่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวแถมเป็นระยะเวลา3ปีด้วยกันนะจ๊ะตรงนี้ต้องฝากพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังทุกท่านนะจ๊ะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องเนาะกรณีที่พบเจอว่ามีการแย่งอาชีพคนไทยนะเจ้าทำหรือว่าแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายเนี่ยนะเจ้าแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 1506กด2กรมการจัดหางานสายด่วนกรมการจัดหางานก็1694นะเจ้า1694เนาะอันนี้ฝากช่วยกันนะเจ้าเป็นหูเป็นตาสอดส่องนะเจ้ากลุ่มผู้ฟังเรื่องของการกระทําของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายแย่งอาชีพคนไทยทํานะเจ้าซึ่งอย่างที่เรียนไปว่าเจ้าหน้าที่สํานักงานภาคส่วนหน่วยงานต่างๆเนี่ยเปิ้นก็ออกไปตรวจตรานะเจ้าไปกวดขันแรงงานที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วผันตัวจากลูกจ้างไปเป็นป้อก้าแม่ก้าขายครัวคนเดียวนะเจ้าแย่งอาชีพคนไทยทำเนี่ยนะก็มีรายงานว่ามีการตรวจจับกันอย่างต่อเนื่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเจ้าต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนาะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องฮื้อต่อยนะเจ้าจะได้พอกันฮื้อทีฮื้อท่วนเนาะเจ้าน้ออ้าวก็ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อยละกันนะเจ้า
พอเวลาแล้วคุณผู้ฟังเดดีจอยส่งท้ายงานเพลงเพราะๆคือคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้

ับรายการวิทยุทางสวทละปุน FM 95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าส่งท้ายกันด้วยการรับฟังกันเพลงจากทางสวทละกันเนาะเจ้าเนาะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก
2: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอร์ทเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอร์ทเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
4: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568พบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมดกลุ่ม25รัฐในสหรัฐนำโดยพรรคเดโมแครตยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยค่ำวันนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักฉันทามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนฉันทามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาประเทศไทยได้สนับสนุนแนวทางการกลับมาส่วนร่วมอย่างเหมาะสมและเป็นขั้นเป็นตอนรักษาช่องทางการเจรจาเปิดพื้นที่สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์และตอบสนองข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดความคืบหน้าเป็นรูปธรรมและแนวทางดังกล่าวกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งเห็นได้จากวันนี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางอองซานซูจีคือสิ่งที่ประเทศไทยได้ผลักดันมาโดยตลอดและหวังว่าจะได้เห็นการพัฒนาเชิงบวกเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะฟื้นฟูความไว้ใจและการเปิดทางในการเจรจาทวิภาคีให้ดำเนินต่อไปยึดมั่นการแก้ไขความแตกต่างด้วยสันติวิธีและหลักกฎหมายระหว่างประเทศส่วนแนวทางที่สองการสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีขณะเดียวกันอาเซียนควรขยายความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจขนาดกลางและประเทศในกลุ่มโลกใต้เพื่อเพิ่มทางเลือกลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการครบรอบ60ปีของอาเซียนในปีหน้าจะเป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางใหม่ของภูมิภาคโดยไทยพร้อมกลับมามีบทบาทสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพื่อร่วมสร้างอาเซียนที่เข้มแข็งจากภายในเป็นเอกภาพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริงและเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาโดยมีนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 นาทีกัณฑิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมพัฒนาสมรรถนะปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนรองรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานในอนาคต
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในฐานะคู่ภาคีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษารูปแบบต่างๆทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและสิ่งพิมพ์วิชาการด้านการศึกษาปฐมวัยปฐมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษารวมทั้งการแลกเปลี่ยนครูบุคลากรทางการศึกษาคณาจารย์และนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการร่วมรับรองวุฒิการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและอินโดนีเซียภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของคู่ภาคีนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังหารือร่วมกันในประเด็น AI Education เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานแห่งอนาคตควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพครูรวมถึงหารือถึงการส่งเสริมการเรียนภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียการแลกเปลี่ยนครูและอาจารย์ผู้สอนภาษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักเรียนในลักษณะทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบในเมียนมาน
4: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับนางสาวลิซ่างามตระกูลพาณิชย์นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะที่เดินทางมาเข้าพบเพื่อ นำเสนอข้อมูลและร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาซึ่งการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมเสนอ5มาตรการสำคัญได้แก่ขยายระยะเวลาพำนักและทำงานของแรงงานเมียนมาตาม MOU ที่ครบวาระ4ปีระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569ให้สามารถพำนักและทำงานชั่วคราวต่อไปได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีหรือครม.พิจารณาผ่อนผันแรงงานสี่สัญชาติได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามที่มีสถานะไม่ถูกต้องใบอนุญาตสิ้นสุดให้สามารถทำงานได้ชั่วคราวไม่เกิน2ปีภายใต้การคำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงทั้งนี้กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศพร้อมเร่งผลักดันมาตรการต่างๆร่วมกับภาคเอกชนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการ FTA Club รุ่นที่4สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน FTA เพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
3: นายเอกชาติศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการ FTA Club รุ่นที่4เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA มากขึ้นหลังพบว่าการใช้สิทธิ์ยังอยู่ในระดับต่ำแม้สินค้าหลายรายการได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าแล้วเนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทั้งที่ปัจจุบันไทยมี FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว14ฉบับครอบคลุม18ประเทศโดยโครงการ FTA Club รุ่นที่4จะพัฒนาผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและสื่อมวลชนกว่า40คนผ่านกิจกรรมบูตแคมป์และหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่หรือ NICE โดยเน้นการประยุกต์ใช้ FTA การวิเคราะห์แนวโน้มการค้าโลกการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อค้นหาโอกาสทางการตลาดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลในหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ของผู้ประกอบการไทยนายเอกชัดกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA หลายฉบับทั้งไทยสหภาพยุโรปหรือ EU ไทยเกาหลีใต้ไทยตุรกีไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE และความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจึงต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายโดยพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมด
5: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนสอบและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
6: โดยสรุปนะครับว่ามีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านผบ.ตร.ได้กรุณานำเสนอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนที่จะดำเนินการขั้นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยนะครับคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดนะครับ
5: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนด EOR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้ชาวต่างชาติโดยมิชอบที่จังหวัดตากพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอำเภอแม่สอดหลังจับกุมขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์แค่แก่ชาวต่างด้าวโดยมิชอบซึ่งพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่โดยเปิดเผยว่ากลุ่มผู้กระทำผิดซึ่งเป็นชาวเมียนมาได้อาศัยช่องว่างของระบบและการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐบางรายในการสวมสิทธิ์จัดทำทะเบียนประวัติเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อสร้างสถานะผู้มี2ตัวตนถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตร10ปีสำหรับใช้พำนักทำธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินในไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการหลบซ่อนตัวและฟอกเงินขณะเดียวกันยังถือหนังสือเดินทางประเทศเมียนมาไว้เดินทางเข้าออกหรือใช้หลบหนีกลับประเทศต้นทางซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสืบสวนขยายผลจากข้อร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566จนพบการออกบัตรโดยมิชอบรวมกว่า 1,000 รายและมีหลักฐานชัดเจนว่าอย่างน้อย10รายเป็นชาวเมียนมาที่มีหนังสือเดินทางอยู่แล้วแต่กลับได้รับการสวมสิทธิ์ล่าสุดศาลจังหวัดตากได้อนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำผิดแล้วอย่างน้อย17รายซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบุคคลต่างด้าวและผู้สมรู้ร่วมคิดในฐานะเจ้าบ้านหรือพยานรับรองเท็จในข้อหาแจ้งความเท็จและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้กรมการปกครองจะเดินหน้าปราบปรามการทุจริตงานทะเบียนอย่างจริงจังภายใต้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เว้นเพื่อปกป้องความมั่นคงและระบบทะเบียนราษฎรของประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมรั่วไหลเกิดจากความผิดพลาดของระบบเชื่อมโยงข้อมูลโดยจะแถลงความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมวันศุกร์นี้
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่างๆได้อะไรก็ตามที่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์จะดำเนินการแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแน่นอน
9: ก็ยืนยันว่าตัวระบบของพ่อแม่ไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นนะครับเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการในทุกๆหน่วยให้บริการที่เชื่อมข้อมูลกับเรานะครับและการแก้ไขนะครับก็จะแก้ไขทางหน้าบ้านส่วนหลังบ้านก็เก็บข้อมูลไว้นะครับเพื่อการตรวจสอบต่อไป
8: ด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งส่วนความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จะมีการแถลงข่าวในวันศุกร์นี้นฤมลอุดมพรรายงาน
10: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2: นายกนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงข้อเสนอให้มีการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ว่าเรื่องนี้ตามหลักการจะมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นผู้ประเมินหากมีคะแนนตามกฎเกณฑ์จะพิจารณาตามระบบโดยจากการพูดคุยกับนายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้บอกว่ามีเกณฑ์ของกพร.ที่กำหนดอยู่แล้วหากใครประเมินไม่ถึงอาจถูกพิจารณาในการควบรวมหรือยุบทั้งนี้ในฐานะกำกับดูแลปยป.จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและต้องดู KPI ของปยป.ในปีนี้ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในหลากหลายมิติโดยนำปยป.กลับมาเป็นตัวเชื่อมทำเรื่องของทุนวัฒนธรรมการสานต่อการทบทวนกฎหมายที่ยังค้างซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วและพยายามทำเรื่องนี้เพิ่มเติมให้ดีขึ้นส่วนแนวทางการดำเนินงานจากนี้จะเป็นอย่างไรหน่วยงานที่ดูแลจะเป็นผู้พิจารณาส่วนเห็นด้วยหรือไม่ที่จะยุบปยป.นายยชนันท์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานของทั้งประเทศคงไม่ใช่เรื่องของปยป.คิดว่าการบังคับใช้หลักเกณฑ์ของกพร.เป็นเรื่องสำคัญย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการยุบปยป.ส่วนตัวสนับสนุนการทำงานของกพร.อย่างเต็มรูปแบบเพราะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้อยู่แล้วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
10: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือกับพันธมิตรจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub เชื่อมโยงข้อมูลสถานีชาร์จ EV ทั่วประเทศนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ Thailand EV Roaming Hub โดยร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนทั้งนี้กฟผ.ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการสถานีชาร์จ E-LEC by E-GAT และสถานีชาร์จพันธมิตรในเครือข่าย E-LEXA พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการให้บริการจัดการเครือข่ายสถานีชาร์จมาร่วมบูรณาการกับภาครัฐและพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการศึกษาการจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hubรองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Ecosystem ของประเทศไทยในอนาคต
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้า พัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่ม25รัฐในสหรัฐที่นำโดยพรรคเดโมแครตอาทิรัฐออเรกอนรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวยอร์กยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเพื่อระงับมาตรการจัดเก็บภาษีศุลกากรชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 กับ60ประเทศคู่ค้าเนื่องจากการใช้ประเด็นกฎหมายใช้แรงงานภาคบังคับมาใช้เป็นมาตรการภาษีดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายด้านนายคุชเดซายรองโฆษกทำเนียบขาวระบุว่าการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารอบใหม่นี้ถือเป็นมาตรการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรมจากหลายประเทศรวมถึงไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายห้ามนำสินค้าโดยใช้แรงงานบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาระให้กับการค้าสหรัฐและแรงงานชาวอเมริกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนจะมุ่งเน้นการป้องกันเหตุดินถล่มระดับตื้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและป้องกันเหตุโคลนถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักรุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำย่าเซี่ยทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองทิเบตเทือกเขาเยี่ยนซานไท่หางทางตอนเหนือของจีนพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสามผาและเทือกเขาอู่หมงนอกจากนี้ทางการจีนยังดำเนินการสำรวจและติดตามความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรณีวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกลจากดาวเทียมหรืออากาศยานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เดือนที่แล้วเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่มณฑลการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต25รายและเกิดเหตุดินถล่มในนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต51รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2 บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรและเวลา 21:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.34 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 34 เซนติเมตรเวลา 13:51 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 7 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ4สิงหาคม2569ครับผมณถนนชูเมืองนะครับคุณสายชนนิสังครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็คุณคณกรสิมิทาครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ช่วงเวลานี้ที่ปทุมธานีนะในช่วงในส่วนของลำลูกกาคลองหลวงนะธัญบุรีฝนตกนะครับก็ทำให้แมตช์ฟุตบอลคู่พิเศษนะครับระหว่างBG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเจอกับแอสตันวิลล่านะเดิมทีจะเตะกัน 19:30 ต้องเลื่อนออกไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับรอให้ฝนซานะครับแล้วก็สนามสามารถที่จะแข่งขันได้นะก็แข่งขันกันต่อนะครับคุณฟังครับแวดวงกีฬาวันนี้นะครับเริ่มต้นที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าครับชุดเตรียมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายphysical fitness test ตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรหน้าศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ครับโดยการทดสอบดังกล่าวกันเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความพร้อมด้านร่างกายของนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อให้มีสมรรถภาพที่เหมาะสมกับการฝึกซ้อมและการแข่งขันในระดับนานาชาติโดยผลทดสอบปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมด้วยคะแนน 4.33 จาก5คะแนนซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับผลการทดสอบครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อม ด้านสมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยก่อนเดินหน้านะเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จะมีขึ้นนะครับในกลางปี2569นะครับปลายปี2569นะครับอีกรายการหนึ่งประเภทของ e-sport นะครับนักกีฬาของเราก็เชื่อมั่นนะครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่า e-sport คราวนี้ในเอเชียนเกมส์นะครับครั้งที่20นะครับเราจะคว้าเหรียญได้ตามเป้านะครับซึ่งในครั้งก่อน e-sport ของเราได้มา1 เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับโดยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้หารือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตนะครับเพื่อคัดเลือกนักกีฬานะครับเข้าแข่งขันซึ่งคัดเลือกอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับป้องกันเหตุซ้ำรอยนะฮะจากมหากรรมกีฬาซีเกมที่ผ่านมานะจำกันได้นะซีเกมครั้งที่33นะครับที่มีเงาเข้ามาเล่นแทนผ่านระบบออนไลน์เข้ามานะครับซึ่งดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะบอกว่านะฮะความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตของเราชุดนี้นะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะฮะในระหว่างที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับบอกว่าอีสปอร์ตก็คือความหวังนะในเอเชียนเกมคราวนี้เช่นเดียวกันโดยในหางโจนะครับที่จีนที่ผ่านมานะครับคว้า1ทอง1เงิน2ทองแดงนะครับแล้วก็คราวนี้เชื่อว่านักกีฬาไทยมีโอกาสสูงนะครับที่จะคว้าเหรียญอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเหรียญทองซึ่งประเมินไว้ตั้งความหวังไว้1เหรียญทองนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยฮะเราแข่งขันกันนะครับเราได้เหรียญทองมานะครับแล้วก็ข่าวแข่งขันคราวนี้ที่ประเทศจีนนะครับเราจะแข่งขันกันนะครั้งเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราจะแข่งขันกันมีการชิงชัยกันถึง11เหรียญทองนะครับแข่งกันที่ IG Sky Expo นะครับหนึ่งความหวังของเราเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ e-sport นี่หลายๆสมุนกีฬาเตรียมพร้อมนะครับส่งนักกีฬาเข้าไปเก็บตัวนะครับแล้วก็เก็บตัวด้วยแข่งขันด้วยนะครับนะเพื่อให้นักกีฬาของเราได้มีทักษะนะตลอดเวลานะฮะมีความสมบูรณ์แข็งแกร่งของร่างกายนะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับจะลงแข่งขันฟุตบอลแบ่งกลุ่มในฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดที่3เจอกับฟิลิปปินส์นะครับซึ่งนัดที่ผ่านมานะฟิลิปปินส์ชนะลาวมา4-1นะครับส่วนไทยนัดที่แล้วก็ชนะมาเลเซีย2-0ชนะลาวมาด้วยก่อนหน้านั้น5-0นะครับเราชนะมา2นัดนะครับก็วันนี้เจอกับฟิลิปปินส์นะครับ20:00 นตามเวลาในประเทศไทยที่สนามนิวคลาร์กซิตี้อาราติกของฟิลิปปินส์นะครับ11ผู้เล่นของเรานะครับอันโทนีฮัสซันนะครับวางตัวนะครับกำพลปฐมอัคคุณผู้รักษาประตูนะครับพันษาเหมวิบูลณัฐพงศ์สาริยาวันชัยจรุณงครานวาริชชูทองปก ก้าวอนันต์ทศวรรษลิ้มวานิสเถียรวรชิตกนิษฐีบำเพ็ญเสกสรรราตรีชวันวิทย์เซลาเจฮานาฟีมามะนะครับนี่สมิทธ์ผู้เล่นของเรานะครับส่วนคู่หนึ่งซึ่งแข่งไปก่อนหน้านะครับเมียนมาครับนะฮะก็โชว์ฟอร์มแกร่งนะฮะเอาชนะสปปลาวไป7ประตูต่อ2นะข่มไทยก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาเจอกับไทยที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับนะฟอร์มร้อนแรงน่าจะแย่งกันเข้ารอบแหละไทยเมียนมาแล้วก็มาเลเซียนะลุ้นกันนะว่าใครจะเป็น1 2 3ของกลุ่มนะฮะเรามีฟิลิปปินส์ก็รอสอดแทรกอยู่ด้วยนะครับนี่คือในกลุ่มนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับใครจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับนะรอลุ้นกันแล้วไปเชียร์ไทยกันด้วยนะครับบัตรเข้าชมที่จำหน่ายแล้วนะครับนัดที่เราเปิดบ้านราชมังคลากีฬาสถานเจอกับเมียนมานะครับรอลุ้นรอเชียร์กันนะส่วนเมื่อวานกลุ่ม A นะฮะกัมพูชาชนะทีมอร์เลสเต้3ประตูต่อ0เวียดนามคืนฟอร์มเก่งนะครับบุกไปชนะอินโดนีเซีย3ประตูต่อ0นะครับมาที่สนามฟุตบอลกีฬานิวคลาร์กซิตี้อาราติกของฟิลิปปินส์นะครับสนามนี้เนี่ยอยู่ที่เมืองคาบักจังหวัดดาตาลักซ์นะครับของฟิลิปปินส์ห่างจากกรุงมะนิลาประมาณ120กิโลเมตร120กิโลเมตรลงไปทางไหนเนี่ยถ้าขึ้นเหนือไปก็น่าจะเลยแถวสิงห์บุรีลพบุรีประมาณนี้120กิโลเมตรนะครับนะก็สร้างขึ้นเมื่อปี2019นะเป็นสนามหลักของการแข่งกีฬาซีเกมส์ครั้งที่30มีความจุประมาณ 20,000 ที่นั่งนะครับนะเราก็รออึดใจเดียวนะครับไม่ถึง20นาทีจะได้ชมกันนะครับถ่ายทอดสดทาง True Channel นะครับก็รอเชียร์กันนะถ่ายเจอกับฟิลิปปินส์นะครับเรื่องของสาวไทยวอลเลย์บอลกันบ้างนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยหลังจากที่กลับมาแล้วนะครับก็เดินทางต่อนะไปที่เชียงใหม่ครับสนามนี้เนี่ยได้เรียกตัวบุ๋มบิ๋มชัชชุออนมกศรีนะครับตบบีหลังเนี่ยเข้ามานะตบหัวสาวอีกคนหนึ่งเข้ามานะมาร่วมทีมนะครับแล้วก็เพิ่งเดินทางถึงเชียงใหม่นะครับแล้วปรากฏว่าแฟนคลับไปรอต้อนรับนะครับในการแข่งขันของวอลเลย์บอล BYD DMIครั้งที่6นะ CV ครับครั้งที่6นะครับเลข2ที่เชียงใหม่เพิ่งเดินทางถึงเนี่ยกองเชียร์แฟนคลับไปรับนะนะครับทั้งทัดดาวนึกแจ้งก็บอกว่าชื่นชมผลงานน้องๆจากสนามแรกนะครับโดย2สนามเล่นกันสนาม2เล่นในบ้านจะทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อแฟนๆนะครับส่วนออมสินสถิภาพรจันทวิสุทธิ์พอมาถึงปั๊บนี่นะก็บอกว่ารักเชียงใหม่นะฮะกองเชียร์ก็มาต้อนรับกันเต็มที่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลมาเต็มสนามนะต้อนรับนักกีฬาพอไปถึงปั๊บก็เข้าที่พักแล้วก็เข้าฟิตเนสนะครับเพื่อที่จะไปฟื้นฟูร่างกายนะเข้าไปสปากันก่อนส่วนโปรแกรมพรุ่งนี้ก็จะไปซ้อมกันที่สนามนะครับบัตรเข้าชมมีทั้งตอนนี้เนี่ยออนไลน์ไม่แน่ใจยังมีอยู่นะแล้วก็ walk in นะครับก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับนะ walk in นะครับก็มีทั้ง2ช่องทางนะครับแล้วก็แต่ละช่องทางไม่ว่าจะเป็น walk in หรือว่าจะเป็นออนไลน์เนี่ยเขาจะมีกฎมีระเบียบอะไรต่างๆนะครับนะชาวเชียงใหม่ชาวพี่น้องทางเหนือที่อยากไปชมนะก็ติดตามทางองค์การเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางเพจของวอลเลย์บอลไทยแลนด์นะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็แจ้งให้ทราบนะครับเป้าหมายของวอลเลย์บอลของเรานะก็คือการรักษาแชมป์แล้วก็คว้าแชมป์ในบ้านนะฮะนี่คือการเตรียมทีมของเราอีกทีมนึงนะก่อนที่จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียในกลางเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกมด้วยนะนี่ก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับการแข่งขันของเราจะเริ่มในวันที่7สิงหาคมนะมีเวลาที่เตรียมพร้อมในการซ้อมนะครับ7สิงหาคมเนี่ยคู่อินโดนีเซียเจอเวียดนาม 13:00 น.คู่ไทยเจอกับฟิลิปปินส์ 16:30 น. 8สิงหาคมเวียดนามเจอฟิลิปปินส์แล้วก็ 16:30 ไทยเจออินโดนีเซีย9สิงหาคมฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซียและปิดแมตช์นะครับ 16:30 น. ไทยเจอกับเวียดนามนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะที่แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากฟุตบอลเราไปติดตามเรื่องของการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39นะครับซึ่งเปิดฉากเป็นทางการวันนี้นะฮะที่ศูนย์การค้าเฟชั่นไอแลนด์นะครับวันนี้นะที่ศูนย์การค้าเฟชั่นไอแลนด์มีนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนะครับพร้อมด้วยคุณชัยพักสุริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคุณบุญชัยหล่อพิพัฒน์รักษาการประธานสหพันธ์เซปัตตะกร้อนานาชาติ ISTAF นะครับหรือ ISTAF นะครับทางด้านของดาดุกอับดุลกาลิมคาเดเลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับแล้วก็ดร.เสียศักดิ์อารีราชการันอุปนายก อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งไฮไลท์วันแรกของการแข่งขันเซปัตตะกร้อชิงแชมป์โลกวันนี้ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับในวันนี้นะครับก็คือการแข่งขันตะกร้อในแต่ก็ลอดห่วงสากลทีมชายและทีมหญิงครับโดยทีมชายสามารถประเดิมคว้าเหรียญทองตะกร้อลอดห่วงมาได้ทั้งทีมชายและทีมหญิงประเดิมเลยนะครับทีมชายทำคะแนนในรอบชิงชนะเลิศได้710คะแนนเป็นอันดับที่1นะครับส่วนอันดับที่2เป็นของเมียนมาและอันดับที่3เป็นของอินเดียและสปป.ลาวนะครับแล้วก็มีลาวด้วยนะครับได้ที่1ไทยที่2เมียนมาที่3เนี่ยอินเดียกับลาวนะครับส่วนทีมหญิงครับรอบชิงชนะเลิศทีมไทยได้เหรียญทองนะครับ670คะแนนนะครับอันดับที่1อันดับที่2เป็นของเมียนมาและอันดับที่3เป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนและลาวนะครับส่วนในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนะครับถึงด้วยประธานคิงคัพเนี่ยครับมีการชิงชายกันนะครับตะกร้อก็จะมีทีมเดี่ยวชายนะทีมชุดชายหญิงนะครับทีมคู่หญิงและการแข่งขันควอเรนชายและหญิงนะครับแล้วก็ตะกร้อลอดห่วงชายหญิงนะครับก็เชิญชวนนักกีฬานะครับแฟนกีฬาตะกร้อประชาชนทั่วไปที่ชอบตะกร้อแล้วก็กองเชียร์ชาวไทยนะชอบดูกีฬานะครับไปเชียร์กันได้ชมฟรีนะครับนะแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬาจากทั่วโลกในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกครั้งที่39 4-11 สิงหาคม2569ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทาง True Vision Now นะครับแต่ว่าไปชมที่สนามชมฟรีทุกคู่ผมมั่นใจว่าตะกร้อทีมเดี่ยวชายต้องลุ้นกับมาเลเซียนะอยากจะไปดูกันรวมถึงตะกร้อทีมชุดชายนะครับคือตอนนี้ทีมชุดชายทีมชุดหญิงก็คู่แข่งขันก็คือเวียดนามตอนนี้นะส่วนตะกร้อทีมชุดชายก็ไทยกับทางด้านของมาเลเซียเดียวชายไทยกับมาเลเซียนี่การันตีก่อนเลยนะครับไปเชียร์กันไปเชียร์กันนะไปเราไปเสียเราไปแพ้เข้ามาที่นักกีฬาของเราชิงแชมป์โลกนะที่ตะกร้อที่มาเลเซียใช่ไหมนะเราไปแพ้มาแล้วก็ค้างคาใจการตัดสินของกรรมการนะกรรมการจากสิงคโปร์นะครับซึ่งตัดสินอยู่นะก็ค้างคาใจอยู่นะตอนนี้ผลการลงโทษหรือการตัดสินเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะแต่ว่านักกีฬาของเราเนี่ยโดนแบนนะเบื้องต้นโดนแบน6คนนะครับแต่ว่าของเราก็กำลังอุทธรณ์อยู่นะครับนะกำลังอุทธรณ์อยู่นะครับไปดูความเคลื่อนไหวของจักรยานถนนประเภทถนนแล้วก็เสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลนะฮะจะแข่งขันกันสุดสัปดาห์นี้นะครับ 7-9 สิงหาคมก็จะเป็นการตัดสินกันนะครับว่าแชมป์ประเทศไทยในปี2569ใครจะได้แชมป์และครองถ้วยพระราชทานด้วยนะครับพลเอกเดชาเห็นประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและก็เขื่อนภูมิพลนะครับจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5นะครับ 7-9 สิงหาคมที่เขื่อนภูมิพลโดยถนนนะครับใช้เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพลนะครับแล้วก็เส้นทางบางส่วนนะผ่านในอำเภอสามเงานะครับส่วนประเภทเสือภูเขาใช้เส้นทางในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดนะครับซึ่งทางจังหวัดตากนะครับโดยท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าชูศักดิ์รู้ยิ่งนะครับบอกว่าจังหวัดตากพร้อมนะจังหวัดตากแล้วก็ทางด้านของเขื่อนภูมิพลพร้อม 100% นะในการต้อนรับนักกีฬานักปั่นจักรยานทั่วประเทศที่เข้าไปแข่งขันแล้วก็รวมถึงผู้ติดตามนะครับแล้วก็เรื่องของจังหวัดนะเตรียมพร้อมนะทุกภาคส่วนเลยนะครับให้ความร่วมมือทั้งทุกภาคส่วนนะครับเราเชื่อว่านะครับจะมีคนเข้ามานะ 2,000-3,000 คนนะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดตากและก็ของบริเวณเขื่อนนะซึ่งทางเขื่อนภูมิพลก็จัดกิจกรรมต่างๆรอต้อนรับนะครับของดีด้วยนะครับจะมีเรื่องของโอทงโอท็อปมาต้อนรับนักกีฬาและก็ผู้ติดตามนะครับพูดถึงรางวัลนะสำหรับแชมป์ประเทศไทยนะครับนะฮะซึ่งนักกีฬายอดเยี่ยมให้แก่นักกีฬาชายและหญิงที่ทำผลงานโดดเด่นทั้งประเภทถนนและเสือภูเขานะครับโดยนักกีฬายอดเยี่ยมจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากปรีดาจุลมณฑลนะครับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะรับถ้วยเกียรติยศของเสรีไตรรัตน์นะครับบิดาแห่งวงการจักรยานไทยนะครับแล้วก็อีกความภาคภูมิใจคือนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาที่ชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้เข้าเฝ้าทูลรองทูลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้แทนจังหวัดที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันด้วยนะครับทั้ง5สนามนะครับจ จะได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติคุณในโอกาสต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้หาที่สุดไม่ได้นะครับสำหรับนักกีฬาที่คว้าแชมป์นะฮะทั้งแชมป์ประเทศไทยนะทั้งชายและหญิงทุกรุ่นนะครับครองถ้วยพระราชทานนะครับส่วนสนามสุดท้ายนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยก็เตรียมพร้อมนะเพราะว่าสนามนี้นักกีฬาทีมชาติไทยจะใช้เป็นสนามหลักนะฮะในการดึงคัดตัวนะครับนะนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับจะได้เห็นกันนะครับนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับนักกีฬานะฮะที่ปั่นเพื่อสุขภาพทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับแล้วก็เขื่อนภูมิพลนะครับจัดกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพด้วยนะครับในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะครับBike for Life TCA Green Cycling นะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนกีฬากิจกรรมสีเขียวนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษลดการใช้ขยะลดภาวะโลกร้อนระยะทาง6กิโลเมตรนะครับรวมถึงกิจกรรมนะครับไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มด้วยนะครับรณรงค์ให้คนไทยละเลิกในการสูบบุหรี่และงดการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับแล้วก็ทุกการแข่งขันของสนามสุดท้ายนะครับไทย PBS แล้วก็ทางด้านของเว็บไซต์ Facebookของ Thailand Cycling Association นะครับแล้วก็ YouTube จะถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับนะผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลนะครับนายประสิทธิ์อุปชิตนะครับยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่านะที่ผ่านมาเราให้ความร่วมมือนะครับแล้วเราเตรียมพร้อมในการต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวนะครับปีนี้เช่นเดียวกันสนามสุดท้ายนะครับเขื่อนภูมิพลก็จัดสินค้าชุมชนกว่า40ร้านแล้วก็สินค้าโอท็อปไว้บริการนักกีฬาผู้ติดตามนักท่องเที่ยวนะครับนะแล้วก็เชื่อว่านะทุกคนที่มากว่า 2,000

เขื่อนภูมิพลนะครับศาลาสิริชนนะวันที่6สิงหาคมนะครับเรื่องของเทนนิสครับน้องรวงข้าวลานาธารดีนักเทนนิสสาวไทยมือ79ของโลกนะครับเข้าแข่งขันเทนนิส WTA 1000รายการ ขอไปนะครับรายการ Canadian Open นะครับก็รอบนี้เจอกับอามันดาอานิชิโมวามือ10ของโลกแล้วก็มือ8ของรายการชาวอเมริกันนะครับรายการนี้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 7,433,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ247ล้านบาทนะครับก็รอเชียร์กันนะครับทางด้านของรวงข้าวรอบแรกนะฮะเอาชนะทางด้านของนักกีฬาจากออสเตรเลียนะครับเอเมอร์สันโจนมือ134ของโลก 2-0 เซต 6-7 ไทเบรก 7-2 นะครับแล้วก็ 6-2 นะในรอบแรกโอ้นะก็ผ่านรอบ2นะเจอมือ8ของรายการนะครับอาร์เมนดาอินิชิโควานะอินิชิโมวามือ10ของโลกนะครับรอเชียร์กันในค่ำคืนนี้แหละนะครับผ่านหรือไม่ผ่านรอเชียร์นะฮะรวงข้าวลันนาธารฤดีนักเทนนิสสาวมือหนึ่งของไทยตอนนี้นะครับเพชรบูรณ์นะครับเขาจะจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31นะครับก็สร้างหมุดหมายเป้าหมายให้กับผู้สูงอายุนะครับมีสุขภาวะที่ดีนะฮะแล้วก็สร้างนักกรีฑาอายุของไทยนะครับไปแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับนายวิวัฒน์วิการตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยแล้วก็ประธานอำนวยการแข่งขันนะครับแล้วก็นายวิจิตพรพฤทธิพันธ์นะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงชัยสุขดีเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุในผู้สูงอายุไทยนะครับร่วมกันแถลงข่าวนะครับร่วมกันแถลงข่าวในการจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31นะครับก็แถลงข่าวกันเมื่อวานนะครับนะฮะแล้วก็มีร่างของตัวแทนของกกทเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ตัวแทนของสมาคมต่างๆเข้าร่วมแถลงข่าวนะครับซึ่งการแข่งขันกรีฑาสูงอายุและการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุที่ทำให้ไทยคราวนี้เนี่ยก็ทางด้านของคุณวิวัฒน์วิการตโนรสก็พยายามจะผลักดันให้เป็นกีฬาสากลนะครับแล้วก็ให้ประชาชนนะครับได้เรียนรู้เรื่องของการเล่นกีฬาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังหันมาสนใจการเล่นกีฬาและสร้างสุขภาวะของร่างกายให้แข็งแรงนะครับเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะครับจัดกันที่เพชรบูรณ์นะครับนะการแข่งขันคราวนี้นะกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยนะครับจัดกันที่เพชรบูรณ์ครั้งที่31นะครับแล้วก็มี2เกมเข้าร่วมกันนะครับก็คือการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์เลิศประเทศไทยครั้งที่31 Presented by Thailand Open Master Game นะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพกรีฑาสูงอายุตามอุดมการณ์กีฬาสูงอายุระดับสากล นะครับก็ไปใช้เรื่องของกฎกติกาตามสหพันธ์กีฬาสูงอายุระหว่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็มั่นใจว่ากีฬาสูงอายุที่เพชรบูรณ์จะเป็นการแข่งที่ได้รับความสนใจจากนักกีฬานะแล้วก็จะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ปลายเดือนสิงหาคมก็จะมี2026 World Master Athletic Championship เดกูนะครับ World Master Game Athletic Championship เดกูที่เกาหลีใต้นะครับก็จะแข่งขันกัน22สิงหาคมถึง3กันยายนสมาคมก็ส่งนักกีฬาสูงอายุและเจ้าที่ไปแข่งขันกว่า50คนนี่แหละครับเบื้องต้นก็คือแข่งเป็นตัวแทนทีมชาติไทยได้ก่อนนะคัดเลือกกันและจะได้เป็นสิทธิ์ตัวแทนทีมชาติไทยแข่งขันระดับนานาชาติเลยนะครับระดับแชมเปี้ยนชิพนะครับ50คนของเรานะฮะไปแข่งขันกันที่เกาหลีใต้ด้วยนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้นะก็จะมีการแข่งขันมาราธอนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่หวงซานประเทศจีนด้วยนะสมาคมก็ยินดีสนับสนุนนักกีฬาทุกท่านนะครับที่เข้าแข่งขันรายการนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณวิจิตนะคุณวิจิตนะพรพฤทธิพันธ์นะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ก็บอกว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่31นะฮะที่จะมีขึ้นวันที่27ถึง31มกราคม2570นะครับก็จะเปิดโอกาสให้สังคมได้เปิดโลกทัศน์ให้กับผู้สูงอายุนะตามนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวนะเรื่องของกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพดีของผู้สูงอายุนะครับนะร่วมมือกันเป็นการร่วมมือของกันของทางด้านขององค์กรสมาคมแล้วก็จังหวัดนะครับเพื่อที่จะต้อนรับนักกีฬาผู้สูงอายุนะมาแข่งขันกันนะครับรอติดตามรอเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬาแล้วก็ผู้สูงอายุทุกท่านนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมพร้อมทั้งสนามกีฬาสนามแข่งขันแล้วก็รอต้อนรับนะครับสนามแข่งขันมีที่มอราชพัฒเพชรบูรณ์นะแล้วก็ทางด้านของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์ด้วยนะครับก็เตรียม
เตรียมพร้อมในการต้อนรับนักกีฬานะมีการชิงชัยกันทั้งรุ่นและลานด้วยนะครับ30

0: ชนิดกีฬา14กลุ่มอายุชายและหญิงนะครับรอเชียร์กันนะครับมีการชิงชัยเหรียญกันเยอะนะฮะกว่า500เหรียญทองอ่ะนะฮะรอเชียร์กันนะครับติดตามเพจได้นะความเคลื่อนไหวทางสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยเพจหลักนะครับนะนะครับรอติดตามกันนะครับตอนนี้สมัครกันได้นะครับเปิดรับสมัคร1กันยายนถึง1ธันวาคมนะครับไปที่ชลบุรีนะครับพรุ่งนี้จะมีการแข่งขันไทย LPGA รายการที่8สิงห์ NSDF ชลบุรี Lady Championship 2026นะครับชิงเงินรางวัลกว่า 1.5 ล้านแสนบาทนะที่สนามเทสเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับพา72นะครับแข่งขันกัน 5-7 สิงหาคมนะพรุ่งนี้วันแรกซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ NSDF ชลบุรี Lady Championship เงินรางวัลกว่า 1.5 ล้านบาท 5-7 สิงหาคมนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็สนามเทสเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับนะครับก็เป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับเงินรางวัลนะแชมป์นะในของสนามก็จะมีเงินรางวัล 200,000 บาทนะครับนักกอล์ฟสตรีร่วมแข่งขัน112คนเป็นนักกอล์ฟอาชีพ92คนนักกอล์ฟสมัครเล่น20คนนะครับแล้วก็มือดีๆทั้งนั้นเลยนะแข่งขันรายการนี้ทั้งอาชีพและสมัครเล่นนะครับนวพรสุนทรียภาสวัย20ปีนะเจ้าของแชมป์ไทยแอลปี2026นะครับมือ1ของรายการนะครับแข่งขันมาแล้ว7รายการในขณะนี้นะครับมีณริกาแสนสายนะครับวัย19ปีจากกรุงเทพมืออันดับ4นะรองแชมป์ด้วยมาแข่งขันโอ้หลายคนรอติดตามกันพรุ่งนี้วันแรกทีออฟกัน 7:00 นผลงานขันวันแรกจะเป็นอย่างไรจะรายงานให้ทราบในแวดวงกีฬา 20:00 นนะครับเชียร์ฟุตบอลไทยทีมชาติไทยวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งความหวังนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยได้อย่างน้อย1เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังนี้จัดพิธีทางศาสนาด้วยการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคมโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันที่12สิงหาคมขณะเดียวกันให้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้ตามความเหมาะสมทางนี้จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศ
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เวลา 7:00 นณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่รวมทั้งให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมโดยขอให้จังหวัดและอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: กรมศิลปากรสำรวจพบคัมภีร์โบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสอายุเก่ากว่า300ปีพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้กลางกรุงที่มีเอกสารทรงคุณค่าทางพุทธศาสนามากที่สุดในประเทศไทยนางสาวคณิษฐาโชติกาวนิชรองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานส่งมอบผลการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารภายหลังสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับวัดดำเนินการเพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณตั้งแต่เดือนเมษายน2568ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ระยะเวลาประมาณ1ปี3เดือนโดยร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมทั้งภิกษุและคารวาสร่วมดำเนินการอนุรักษ์จัดเก็บจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทยซึ่งสามารถจัดระบบเพื่อให้บริการตามหลักวิชาการออกเลขทะเบียนรายชื่อคัมภีร์ใบลาน 2,374 เลขที่รวม 15,137 ผูกและหนังสือสมุดไทย75เล่มนับว่าเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กลางกรุงที่สำคัญและมีปริมาณมากที่สุด สำหรับการดำเนินการดังกล่าวได้สำรวจพบคัมภีร์ใบลานในสมัยอยุธยาตอนปลายอายุ307ปีชื่อสิกขาบทวินิจฉัยอธิบายพระไตรปิฎกส่วนพระวินัยคัมภีร์ใบลานสมัยธนบุรีอายุ249ปีและ247ปีอธิบายถึงพระพุทธคุณและการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ถือเป็นคัมภีร์ใบลานหายากจากสมัยกรุงธนบุรีรวมถึงคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7ประมาณ70ชื่อเรื่องนับเป็นแหล่งเอกสารโบราณที่มีคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์มากที่สุดซึ่งเคยสำรวจอนุรักษ์จัดทำทะเบียนมารวมถึงหนังสือสมุดไทยพระมาลัยที่มีภาพเขียนสีซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่5ผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเริ่มตรวจประเมินเชียงใหม่นครหลวงล้านนาที่ประเทศไทยเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการแล้ว
4: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญไอคอมโมสในภารกิจตรวจประเมินทางเทคนิคเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมเดินหน้าสนับสนุนทุกภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันคุณค่ามรดกอันล้ำค่าของเมืองเชียงใหม่สู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการตรวจประเมินทั้ง6วันครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยนายชาริฟซัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกครอบคลุม3องค์ประกอบหลักได้แก่วันที่4สิงหาคมพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รับฟังการนำเสนอภาพรวมโครงการเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลณคุ้มเจ้าบุรีรัตน์จากนั้นลงพื้นที่ประเมินคอมโพเนนต์ที่1ได้แก่คูเมืองและกำแพงเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงและวัดพระสิงห์วันที่5สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่1และ2ได้แก่วัดสวนดอกวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมเขตกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนที่เกี่ยวข้องวันที่6สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่3ได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงพร้อมบัฟเฟอร์โซนจากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านวันที่7สิงหาคมเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาบ้านถวายได้แก่งานแกะสลักบ้านหางดงเครื่องเงินและเครื่องเขินและประชุมซัมมารีแรปอัพร่วมกับผู้แทนทุกหน่วยงานและชุมชนปิดท้ายวันที่8สิงหาคมการประชุมปิดภารกิจณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะช่วง6วันนี้ถือเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่และช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะรักษาความสะอาดไม่จอดรถกีดขวางบริเวณโบราณสถานและให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจแบบคนล้านนาคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: สำนักงานพระคลังข้างที่เปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 คน
5: นายปฐมานิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทัศน์รัตนโกสินทร์สำนักงานพระคลังข้างที่กล่าวเปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ประจำปี2569ณนิทัศน์รัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางซึ่งสำนักงานพระคลังข้างที่ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พัฒนาศักยภาพผ่านทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลงเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความสามารถต่อยอดสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพช่วยอนุรักษ์เพลงไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติสำหรับการประกวดปีนี้ได้เพิ่มเพลงไทยร่วมสมัยจากเพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งรวม3ประเภทซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นศิลปินฝึกหัดสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าควบคู่ไปกับการดูแลและพัฒนาทักษะด้านต่างๆในการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเยาวชนไทยได้ประสบความสำเร็จตามความฝันสร้างศิลปินที่มีคุณภาพในวงการบันเทิงและต่อยอดศักยภาพสู่การเติบโตในระดับสากล
6: คาดหวังไว้คือว่าตอนนี้เราเพิ่มประเภทของเพลงขึ้นมาเป็นประเภทเพลงไทยร่วมสมัยก็คือเพลงไทยที่เป็นรอยต่อพัฒนาการของเพลงลูกกรุงแล้วก็มาเป็นเพลงที่สมัยใหม่ขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเพลงกลุ่มนี้ก็ยังเป็นเพลงที่มีความสละสลวยของภาษาแล้วก็เรื่องของเนื้อหาที่งดงามนะครับก็อยากจะให้หันกลับมาอนุรักษ์ ะครับตอนนี้อนุรักษ์เนี่ยเพลงทั้งลูกทุ่งเนี่ยเด็กร้องเยอะมากแล้วก็เพลงลูกกรุงก็เช่นเดียวกันก็เพิ่มอีกประเภทหนึ่งเพลงไทยร่วมสมัยเข้ามาด้วยก็จะใช้เพลงพวกนี้ในการที่จะเรียนรู้นะครับศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชาติการอนุรักษ์ภาษาการรักความเป็นไทยจากตรงนี้
5: สำหรับการประกวดครั้งนี้มีเยาวชนสมัครมากถึง 2,205 คนโดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก3สาขาทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิร้อยโทหญิงนฤมลโพธิเวศหัวหน้าหมวดขับร้องและการแสดงกองดุริยางค์ทหารเรือร้อยเอกหญิงกัลยารัตน์กรัสสุทธินันท์นักร้องกองดนตรีกองดุริยางค์ทหารอากาศผู้ขับร้องบทเพลงบ้านเกิดเมืองนอนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงของเยาวชนรวมระยะเวลา2สัปดาห์ก่อนประกาศผลผู้ได้รับการผ่านคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาทักษะต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมเพื่อคนพิการในสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงมีส่วนร่วมและเท่าเทียมพร้อมปาฐกถาพิเศษว่าการจัดงานครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรคนพิการในการนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้คนพิการอย่างเป็นรูปธรรมโดยปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ต้องการให้คนพิการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแล้วสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้โดยย้ำว่าเงินในกระเป๋าของคนพิการต้องเพิ่มขึ้นผ่านการใช้นวัตกรรมและการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานซึ่งพม.พร้อมสนับสนุนและต่อยอดผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการที่จับต้องได้และผลักดันให้การเรียนรู้นำไปสู่การสร้างรายได
8: ้สิ่งที่ทุกท่านทำเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนพิการอยากให้ทุกท่านมั่นใจแล้วก็ดีใจภูมิใจในตัวเองด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่ทุกท่านทำมันจะไม่เป็นงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งกระทรวงพม.เองพร้อมจะรับช่วงต่อไปขับเคลื่อนให้ในพื้นที่กวาดองค์การวิจัยในบริเวณภาคอีสานมารุมกันมาขับเคลื่อนกันมาพัฒนาการสร้างอาชีพสุดท้ายแล้วผมหวังเป็นยิ่งว่าเราจะเปลี่ยนจากการเรียนรู้ไปเป็นเออร์นิ่งได้จริงๆในเร็ววันนี้แล้วก็หวังเป็นยิ่งว่าเราจะได้สิ่งที่จะสามารถมาสร้างสังคมที่อยู่ดีสังคมที่มีโอกาสเพื่อพี่น้องคนพิการเพื่อคนไทยทุกคนครับ
7: ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกว่า 2.4 ล้านคนโดยเกือบครึ่งเป็นผู้สูงอายุและยังมีผู้พิการอีกเกือบ2ล้านคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยจึงเป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับทั้งคนพิการและผู้สูงอายุในอนาคตโดยพม.อยู่ระหว่างการผลักดันยกร่างพระราชบัญญัติ Universal Design เพื่อส่งเสริมการออกแบบที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเด็กคนพิการหรือผู้สูงอายุนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เพื่อเชื่อมโยงทุกชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยน้ำประปามาตรฐาน
9: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.กล่าวว่าได้เปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ของกปภ.ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงทุกชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนณสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกปภ.ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนจดจำเพียงตราสัญลักษณ์หรือเครื่องแบบโทนสีฟ้าขาวเท่านั้นแต่ต้องการให้ประชาชนนึกถึงคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นที่มอบให้ปัจจุบันกปภ.ให้บริการผู้ใช้น้ำกว่า 5.7 ล้านมิเตอร์ครอบคลุมประมาณ7ล้านครัวเรือนหรือคิดเป็นประชากรกว่า20ล้านคนจึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการให้บริการกับประชาชนในทุกพื้นที่ส่วนความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่แม่น้ำกก จังหวัดเชียงรายรวมถึงแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาคุณภาพน้ำยืนยันให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบอย่างเข้มงวด
10: ที่มีปัญหาในเรื่องของสารปนเปื้อนนะครับไม่ว่าจะแม่น้ำกกนะครับแม่น้ำสายแม่น้ำโขงนะครับก็ตรงนี้เองนะครับการปลาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราให้ความใส่ใจในการบำบัดน้ำประปานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพน้ำดิบเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับปกติคุณภาพน้ำดิบเนี่ยถ้าเราจะตรวจสอบในเรื่องของโลหะหนักเนี่ยจะปีหนึ่งจะตรวจสอบแค่ครั้งเดียวนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุการปนเปื้อนของโลหะหนักเนี่ยเราเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบนะครับแล้วก็คือเราก็เพิ่มมาเป็นเดือนละครั้งแต่ถ้าเกิดในช่วงฤดูน้ำหลากที่เริ่มมีเราตรวจพบว่ามีสารปนเปื้อนเริ่มสูงขึ้นเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบทุก2อาทิตย์
9: สำหรับการเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เป็นการย้ำถึงความมุ่งมั่นของกปภในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนหากประชาชนพบปัญหาท่อประปาแตกท่อรั่วหรือเหตุขัดข้องเกี่ยวกับระบบประปาสามารถแจ้งได้ที่1662ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
13: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเผยแพร่สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศประจำปีนี้โดยประเมินว่าภัยคุกคามจากจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถทางการทหารด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพและเพิ่มการใช้ส่วนประกอบเชิงพาณิชย์สำหรับการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าการลงทุนด้านกลาโหมจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและส่งผลดีกับชีวิตของประชาชนชาวญี่ปุ่นขณะที่นายชินจิโร่โคอิซูมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวในคำนำของสมุดปกขาวดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นจะต้องเสริมสร้างและกำปรับเปลี่ยนขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยความรู้สึกของความเร่งด่วนและวิกฤตมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินและบริษัทนอร์ทรอปกรัมแมนผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รายใหญ่ของสหรัฐในการเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนสำหรับระบบขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตและระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านและการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียทำให้ปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ในคลังแสงของสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อตกลงกรอบความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตระบบขีดความสามารถของขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตได้ถึง3เท่าและเพิ่มกำลังการผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตได้ถึง4เท่าสำนักงานประสานงานภัยพิบัติแห่งชาติของกัวเตมาลาหรือคอนเรด เป็นเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประกาศเตือนภัยระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับทั่วทั้งประเทศหลังภูเขาไฟฟูเอโก้เกิดการปะทุครั้งใหญ่โดยพ่นลาวาและเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง6กิโลเมตรขณะที่คอนเรดอพยพประชาชนในหมู่บ้าน2แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูเอโก้ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวเตมาลาเมืองหลวงของประเทศประมาณ35กิโลเมตรไปยังสถานที่ปลอดภัยพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งอพยพโดยทันทีทั้งนี้ภูเขาไฟฟูเอโก้กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ระยะที่พร้อมจะระเบิดรุนแรงโดยเตือนว่าหลายพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของภูเขาไฟลูกนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 TALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองรอบแบ่งกลุ่มวันที่2กลุ่ม A ประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินทร์แก้วกาที่เพิ่งคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว World Tennis Tour Junior ระดับ J60 ที่ประเทศมาเลเซียยังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะคูชิคาเดียนจากอินเดียได้2เซตรวด6-0และ6-2ส่งผลให้โชติรินมีผลงานรวมล่าสุดชนะ2แมตช์ติดไปพบกับชเวโซอื่นจากเกาหลีใต้ในแมตช์สุดท้ายด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์ชนะทูจารุมิรินไป2เซตรวด6-0และ6-1ทำให้มีผลงานชนะรวม2แมตช์และจะแข่งขันแมตช์ส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มกับแซกเจอร์นูเดจากฝรั่งเศสศึกเทนนิส WTA 1000 National Bank Open 2026ที่ประเทศแคนาดารอบเมนรอประเภทหญิงเดี่ยวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ78ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลีย2-0เซต7-6ไทเบรก7-2และ6-2ส่งผลให้ลาลานาทาราฤดีผ่านเข้าสู่รอบ64คนสุดท้ายไปพบกับอาเมนดาอานิซิโมวามืออันดับ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาในวันที่5สิงหาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่ากีฬาอีสปอร์ตถือเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังคว้าเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยซึ่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้ครั้งนี้เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่นักกีฬาไทยจะสร้างผลงานได้ดีอีกครั้งโดยกกท.และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยประเมินความหวังร่วมกันไว้ที่1เหรียญทองสำหรับการแข่งขัน e-sport ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นี้จะแข่งขันที่ IG Sky Expo โดยมีชิงชัยทั้งหมด11เหรียญทองระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัด IG ประเทศญี่ปุ่นภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาครองอันดับ1ผู้นำเอเชียเอเชียลีก2026ประเภทวิ่ง100เมตรชายหลังทำเวลาไป 9.99 วินาทีในรายการกรีฑาฤดูร้อนที่เมสกีสตาดิโอนโอราสาธารณรัฐเช็กเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสถิติดังกล่าวนับเป็นการวิ่ง100เมตรต่ำกว่า10วินาทีเป็นครั้งที่2ของภูริพลต่อจากมหกรรมกีฬาซีเกม2025ที่ประเทศไทยซึ่งทำสถิติไว้ได้ที่ 9.94 วินาทีในรอบคัดเลือกเมื่อวันที่11ธันวาคม2568พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและเขื่อนภูมิพลเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ที่เขื่อนภูมิพลโดยประเภทถนนจะใช้เส้นทางแข่งขันภายในเขื่อนภูมิพลและเส้นทางบางส่วนในอำเภอสามเงาส่วนประเภทเสือภูเขาจะใช้เส้นทางในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดพร้อมยืนยันความพร้อมร้อยละร้อยในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนสู่การแข่งขันซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569และเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าโดยการแข่งขันครั้งนี้จะถ่ายทอดสดทางไทย PBS
14: และ Facebook Live Thailand Cycling Association สมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา e-sport ระดับนานาชาติรายการ e-sport championship 2026แอดอยุธยาระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมนี้ที่ The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยา City Park จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือ Street Fighter 6ประเภทบุคคลและ eFootball Mobile ประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ผานิชคาดมากรายงาน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
15: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
16: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราก็นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะและในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะก็มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นผ่านที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจักรศิวาทิตและผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมค่ะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

วันที่เพียงแยกครอบครัวออกมาจากบ้านแม่ยายเขาได้รับตู้กับข้าวใบหนึ่งให้เป็นของขวัญไปเริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับเมียเขานำมันบรรทุกที่ตะแกรงหลังของรถจักรยานแบบผู้ชายก่อนที่จะขึ้นคร่อมบนอานแล้วก็ค่อยๆถีบรถนำพามันไปยังห้องแถวไม้ที่เขาและเมียใช้เงินก้อนที่เก็บหอมรอมริบซื้อไว้เมื่อย้อนคิดไปถึงเวลานั้นเขานึกแปลกใจอยู่เสมอว่าเขาพาไอ้เจ้าตู้กับข้าวใบนั้นไปถึงบ้านหลังใหม่ของเขาได้ยังไงด้วยความใหญ่เทิดทาของตู้กับข้าวแล้วก็ระยะทางที่หอบหิ้วมันไปถึงมันก็ไม่ใช่ง่ายนักแต่ว่าด้วยความแข็งแรงของรถจักรยานแบบผู้ชายที่มีคานเป็นท่อนเหล็กเชื่อมต่อระหว่างแฮนด์รถกับเบาะอานมันก็จึงรองรับน้ำหนักขนาดหนักนั้นได้ประกอบกับว่าเขายังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นกำยำเคยผ่านงานหนักมาสารพัดรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานแบกหามชนิดไหนก็เลยสามารถประคับประคองมันมาถึงที่ได้ตลอดรอดฟังหลังอยากจะเริ่มต้นชีวิตทำให้เกิดแรงมานะบากบั่นที่เลยขีดจำกัดของตัวเองซึ่งไม่เคยคิดว่ามีอยู่ได้บ้านห้องแถวที่เพียรซื้อไว้เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเป็นห้องไม้สภาพชุดโทรมซึ่งเคยเป็นของอีกครอบครัวหนึ่งที่ขายต่อให้เขาแม้ว่ามันจะชุดโทรมแต่ว่าก็ยังพออาศัยอยู่ได้เขากับเมียตั้งใจจะเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเมียเขาจะเป็นคนขายเองส่วนตัวเขาก็จะช่วยเธอบ้างในการซื้อข้าวของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบเป็นก๋วยเตี๋ยวอย่างพวกผักเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวและก็ถุงงอกส่วนอาชีพหลักของเขาเป็นคนงานในร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นความใฝ่ฝันของเมียที่จะตั้งขึ้นหลังจากไปเป็นลูกจ้างในร้านขายก๋วยเตี๋ยวของคนอื่นมานานพอสมควรแล้วเธอก็เลยอยากจะเปิดร้านสร้างเป็นกิจการของตัวเองบ้างหลังจากทั้งสองคนเก็บหอมรำริบเงินได้พอเป็นก้อนก็เลยมาหาซื้อห้องแถวไม้หลังนี้เป็นแหล่งตั้งต้นชีวิตสร้างครอบครัวของตนเองห้องแถวไม้ห้องนี้เขาซื้อต่อจากเจ้าของเดิมในราคา 6,000 บาทมันเป็นเรือนแถวที่สร้างยาวไปตามถนนดินโดยแบ่งออกเป็นห้องรวมแล้วก็นับ10ห้องเหมือนกันวันเวลาที่ผ่านไปก็ยังมีผู้มาสร้างติดต่อกันออกไปอีกหลายรายจึงยิ่งทำให้ชุมชนแผ่ขยายออกไปรอบทิศเมื่อมีรถโดยสารวิ่งผ่านความเจริญและผู้คนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกทีนั่นก็หมายถึงบรรดาลูกค้าที่มาอุดหนุนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยหนักเข้าเมียเขาก็เลยเอาน้องสาวมาช่วยขายก๋วยเตี๋ยวเป็นลูกมือคอยช่วยเหลือเธอถนนดินซึ่งผ่านหน้าร้านอันที่จริงดั้งเดิมเป็นเพียงคันดินที่เลาะเลียบไปตามแม่น้ำเมื่อมีผู้คนเข้ามาหักร้างถางพงสร้างบ้านเรือนและแหล่งทำกินสภาพคันดินก็เลยเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นถนนที่ใช้สัญจรต่อมามันได้ถูกพัฒนาเป็นถนนดินลูกรังและถนนราดยางมะตอยเมื่อมันกลายเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญขึ้นในที่สุดมันก็กลายเป็นถนนปูนซีเมนต์ที่มีขนาดกว้างขวางขึ้นบ้านเรือนที่ตั้งอยู่โดยรอบก็ได้รับการปรับปรุงให้แข็งแรงใหญ่โตขึ้นตามฐานะของผู้อยู่อาศัยแต่ถึงอย่างนั้นชุมชนทั้งหมดที่เพียรเป็นสมาชิกอยู่ก็อยู่ในเขตที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเสียค่าเช่าที่ดินให้แก่วัดเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีบ้างหรือบางบ้านก็หลายๆปีก็ยังคงค้างที่ดินกับวัดแม้ว่าค่าเช่าจะถูกด้วยทางวัดคิดเพียงปีละ100บาทต่อหลังคาเรือนแต่ก็ยังมีบางบ้านหรือว่าบางรายที่ไม่ค่อยสนใจจะจ่ายให้แล้วทางวัดเองก็ไม่ค่อยเข้มงวดที่จะเรียกเก็บค่าเช่าจากชาวบ้านจึงทำให้ชุมชนแห่งนี้เหมือนได้อยู่อาศัยฟรีโดยไม่ต้องกังวลนักกับเรื่องค่าเช่า

พียนกับเมียค่อยๆสร้างครอบครัวให้เติบโตขึ้นทีละน้อยอย่างค่อยเป็นค่อยไปคนทั้งสองมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งเป็นลูกเพียงคนเดียวที่เขาทั้งสองฟูมฟักดูแลเป็นอย่างดีความหวังในตัวของลูกต่างก็อยากให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่เขาทั้งสองจะช่วยกันส่งเสียได้เขาไม่อยากให้ลูกต้องทำงานลำบากเหมือนกับตัวเองแล้วก็เมียอยากให้ลูกเรียนจบสูงๆมีงานดีๆทำเท่านี้เขาก็พึงพอใจแล้วไม่อยากจะหวังอะไรให้มากไปกว่านี้อยากให้ลูกเป็นเจ้าคนในคนบ้างไม่ต้องต่ำต้อยน้อยหน้าเหมือนพ่อกับแม่ที่ไม่มีการศึกษาเขาและเมียต่างขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพการงานทั้งมัธยัสถ์อดออมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะใช้จ่ายอย่างกระเม็ดกระแมโดยซื้อหาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆเท่านั้นนอกจากทำงานประจำแล้วก็ช่วยเมียขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเมื่อมีเวลาว่างเพียรก็ไม่ปล่อยเวลาให้สูญไปโดยเปล่าประโยชน์เขาจะใช้เวลาที่เหลือจากการทำงานออกหาปลาตามแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงที่อยู่รอบบริเวณหมู่บ้านด้วยการอาศัยจักรยานเป็นพาหนะคู่ชีพใช้ล่าปลาในฐานะพรานเบ็ดคนหนึ่งจักรยานคันเดิมนั้นเป็นจักรยานแบบผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้นการขี่มันชักเป็นเรื่องลำบากด้วยขนาดที่เธอทาไม่คล่องตัวเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนเป็นจักรยานแบบผู้หญิงที่คล่องตัวกว่าแล้วก็น้ำหนักเบาส่วนจักรยานคันเดิมซึ่งดูแข็งแรงแม้ว่าจะผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนเขาได้ยกให้เป็นมรดกของหลานชายเพื่อเป็นทุนไปเริ่มต้นชีวิตเหมือนเขาในวัยหนุ่มส่วนเบ็ดที่เพียรใช้ตกปลานั้นเป็นคันเบ็ดไม้ไผ่ที่เขามีอยู่หลายอันหลายขนาดแล้วแต่ว่าจะตกปลาใหญ่หรือว่าปลาเล็กคันเบ็ดเหล่านี้ก็ไม่ได้มีต้นทุนหาซื้อแต่อย่างใดเพราะว่าบางคันนั้นก็เป็นของขวัญของฝากของเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องที่ไปได้มาแล้วเอามาฝากเขาแม้ว่ามันจะเป็นคันเบ็ดไม้ไผ่แบบโบราณแต่เขาก็กล้าท้านักตกปลารุ่นใหม่ที่มักจะพกพาคันเบ็ดแบบที่ฝรั่งไปหาปลาที่มีอยู่กันเกลอจนออกจะเหมือนเป็นแฟชั่นมันอยู่ที่ฝีมือต่างหากปลามันไม่ได้มากินเหยื่อเพราะว่าชอบคันเบ็ดสวยๆหรอกเรื่องการหาปลานี้เพียรออกจะรู้สึกภูมิใจในตนเองอยู่ไม่น้อยเขาเชื่อในฝีมือหาปลาของตัวเองว่าไม่ด้อยไปกว่าใครในฐานะพรานเบ็ดเขารู้สึกอยู่ลึกๆว่าเขารู้จักปลาดีเขารู้จักอารมณ์ของมันรู้ความคิดของมันว่ามันอยากจะกินเหยื่อประเภทไหนบางทีเขาก็ขยิมอยู่ในใจด้วยซ้ำว่าเขาสามารถฟังเสียงของพวกมันได้ด้วยซ้ำจึงไม่แปลกที่เขาจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการล่าปลาได้เป็นจำนวนมากจนเพื่อนที่ตกปลาด้วยกันยังนึกอิจฉาในความสามารถปลาที่ได้มานี้เมื่อเหลือจากการทำอาหารเขาก็ถนอมปลาเหล่านั้นด้วยการแปรรูปเป็นปลาเค็มปลาแห้งเก็บไว้กินเป็นเสบียงของครอบครัวรายจ่ายค่าอาหารของครอบครัวจึงลดน้อยกว่าปกติอีกทั้งก๋วยเตี๋ยวที่ตัวเองขายก็ยังเป็นอาหารประจำวันของครอบครัวด้วยเงินที่เก็บสะสมไว้ได้นำไปฝากธนาคารเพื่อเป็นทุนสะสมของครอบครัวเขาเฝ้ามองเงินในบัญชีที่ตัวเลขเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกวันด้วยความสุขพร้อมกับฝันหวานถึงความสำเร็จในอนาคต

แม้ลูกสาวจะเรียนหนังสือเก่งและก็ตั้งใจเรียนจนสำเร็จปริญญาตรีแต่การที่จะหางานทำที่เคยปรารถนาไว้ก็ไม่เป็นอย่างที่ใจคิดเมื่อหางานทำไม่ได้ลูกสาวของเพียรก็มาช่วยทางบ้านขายก๋วยเตี๋ยวนานเข้าเธอก็เลิกคิดดิ้นรนที่จะเป็นลูกจ้างคนอื่นในเมื่อกิจการของตัวเองก็สามารถทำเงินได้เพียรเองเมื่อทำงานเป็นลูกจ้างนานเข้าเขาก็เกิดเบื่อเพราะว่าต้องคอยทำงานตามใจเท่าแก่เจ้าของร้านไม่ว่าคำสั่งของเท่าแก่จะมีเหตุผลหรือไม่เขาก็ต้องทำตามหนักเข้าก็เกิดความรู้สึกหมดความอดทนเขาจึงมีปากเสียงกับเท่าแก่เจ้าของร้านบ่อยๆเขาเคยคิดจะลาออกจากงานแต่เท่าแก่ก็ไม่อยากเสียลูกจ้างที่ทำงานมาจนรู้ใจกันอย่างเขาไปจริงๆถ้าเท่าแก่ไล่เขาออกเสียบางทีก็อาจจะโล่งใจเสียมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายออกปากลาออกจากงานเขาเคยลองไม่ยอมกลับไปทำงานภายหลังมีปากเสียงกับเท่าแก่เพียงวันสองวันเท่าแก่ก็ให้ลูกชายให้มาตามเขากลับไปทำงานด้วยความเสียไม่ได้เขาจึงกลับไปทำงานตามเดิมและมันก็เป็นเช่นเดิมอีกที่เกิดอาการเบื่อหน่ายการเป็นลูกจ้างคนอื่นขึ้นมาจนในที่สุดเขาก็ต้องแข็งใจไปพูดกับเท่าแก่อย่างตรงไปตรงมาผลก็คือเท่าแก่ได้แต่ถอนใจแล้วก็ยอมรับการขอลาออกของเขาแต่โดยดีเมื่อต้องกลับมาอยู่บ้านเขาก็ช่วยเหลือกิจการขายก๋วยเตี๋ยวของครอบครัวอย่างเต็มเวลาเขาจะมีหน้าที่สับหมูบะช่อตำพริกป่นคั่วถั่วลิสงและบดตอนเช้าก็จะไปจ่ายตลาดโดยถีบรถจักรยานคู่ใจไปข้าวของที่ถูกซื้อมาจะถูกบรรทุกอยู่เต็มพิกัดบนรถจักรยานทั้งห่อเส้นก๋วยเตี๋ยวถุงถุงงอกเนื้อหมูมันหมูอีกทั้งเครื่องปรุงและเครื่องประกอบหลากหลายมันดูอัดแน่นพรุงพรังห้อยแขวนด้วยห่อข้าวของต่างเต็มพื้นที่บรรทุกของจักรยานถึงอย่างนั้นก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่เขาจะขนมาถึงบ้านได้ทุกเมื่อเชื่อวันหน้าที่ในการปรุงก๋วยเตี๋ยวขายเป็นของลูกสาวแล้วก็เมียส่วนเขาก็จะเป็นคนเสิร์ฟแล้วก็เก็บชามที่ลูกค้ากินแล้วมานั่งล้างวันคืนผ่านไปทุกเมื่อเชื่อวันพร้อมกับจำนวนเงินที่สะสมไม่ได้ในธนาคารเขารู้สึกว่าชีวิตผ่านไปในแต่ละวันไม่จำเป็นจะต้องดิ้นรนอะไรมากนักแค่นี้ก็พอมีความสุขออกทมเทไม่ต้องอดอยากนึกอยากกินอะไรก็ได้กินลูกและเมียเขาบางครั้งก็หยุดขายของไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาตามต่างจังหวัดบ้างส่วนเขาสมัครใจจะอยู่กับบ้านเฝ้าร้านมากกว่าแค่ครอบครัวเขามีความสุขตามอัตภาพอย่างนี้เขาก็รู้สึกพึงพอใจแล้วความสำราญของเขามีเพียงแค่เวลาที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็ได้พูดคุยหยอกล้อเล่นหัวกันบ้างมันก็เป็นความสุขอย่างชนิดที่เขาก็ไม่อยากจะได้สิ่งใดมาทดแทนแล้ว

ถ้าจะมีอะไรมารบกวนใจของเพียรก็เห็นจะเป็นเรื่องบ้านนี่แหละมันโยเยโยกเยกแทบจะตั้งอยู่ต่อไปไม่ไหว40ปีมาแล้วที่เขาไม่เคยลงมือซ่อมแซมมันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวสักทีแม้ว่ามันจะผุพังทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเขาก็แค่ซ่อมอย่างขอไปทีให้มันผ่านพ้นไปได้เป็นวันๆในยามที่ฝนตกฟ้าร้องลมกระโชกลูกเมียของเขาก็มักจะหวั่นไหวใจไปตามการสั่นเพเยบของหลังคาแล้วก็ข้างฝาฝนที่ตกไม่ลืมหูลืมตาทำให้เม็ดฝนนั้นไหลพรั่งพรูมาตามรอยแยกแตกของสังกะสีที่ขึ้นสนิมแดงเมื่อมันถูกพัดเปิดตามแรงลมฝนที่โหมกระหน่ำเขาก็จะเป็นคนขึ้นไปบนหลังคาที่กำลังสั่นไหวเพื่อนำก้อนหินและท่อนไม้หนักๆไปทับปิดไว้มันก็แก้ไขพอให้ผ่านพ้นสถานการณ์ยากลำบากไปได้เหมือนกันเขายังนึกชมความทรหดอดทนของบ้านหลังนี้อยู่คลามคลันรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อมันไว้แต่ความคิดที่จะซ่อมให้มันมีสภาพดีมักจะถูกผัดผ่อนไปเรื่อยๆไหนๆจะซ่อมใหญ่แล้วก็ปลูกมันใหม่ทั้งหลังไม่ดีกว่าเหรอแต่แรงผลักดันที่มีผลให้เพียรอยากทำบ้านใหม่มาจากน้ำที่ท่วมบ้านเกือบทุกปีดังเดิมห้องแถวนี้ปลูกสร้างอยู่สูงกว่าถนนที่ผ่านหน้าบ้านแต่เมื่อชุมชนที่ถนนตัดผ่านเริ่มเติบโตมีประชากรมาลงหลักปักฐานอยู่สองริมถนนเรื่อยไปจนสิ้นสุดที่ประตูน้ำของชลประทานถนนเองก็พลอยได้รับการปรับปรุงให้เป็นเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปจากถนนดินได้กลายเป็นถนนดินลูกรังต่อมาก็ราดยางมาตอยจนในที่สุดก็ปูทับเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกครั้งที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมมันก็ถูกยกสูงขึ้นด้วยการเททับด้วยกรวดหินดินทรายและปูนซีเมนต์บ้านห้องแถวที่เคยสร้างอยู่สูงบนเสาไม้ก็ถูกถนนข่มให้ต่ำเตี้ยลงจนฟุตบาทริมถนนสูงกว่าพื้นบ้านเป็นเมตรอีกทั้งทางน้ำที่เคยไหลสะดวกลงแม่น้ำก็เริ่มถูกปิดกั้นด้วยสิ่งก่อสร้างนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นตึกรามอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างกันตามใจไม่มีระเบียบแบบแผนในฤดูน้ำหลากน้ำในแม่น้ำก็เลยเอ่อทะลักเข้ามาท่วมบ้านเรือนของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำเหมือนแอ่งกระทะอย่าว่าแต่ฤดูน้ำหลากแม้แต่เมื่อฝนตกหนักๆน้ำมันก็ไหลออกไม่ทันมันก็เลยท่วมสูงขึ้นถึงพื้นที่บ้านของเพียรซึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนในสมัยเมื่อมาอยู่แถวนี้แรกๆเลยทำให้เพียรและครอบครัวเกิดความรู้สึกเดือดร้อนรำคาญใจและกายจนนำไปสู่ความหมดความอดทนอีกต่อไปแล้วก็มาถึงวันที่ความอดทนของเพียรสิ้นสุดลงเมื่อฝนตกลงมาอย่างหนัก

ความฝันก็คงจะต้องปิดฉากลงเมื่อได้ตรวจสอบถึงจำนวนตัวเลขของเงินในบัญชีธนาคารแล้วพวกเขาก็ค่อยอุ่นใจว่าถ้าไม่ทำให้มันใหญ่โตนักเงินที่เก็บหอมรอมริบมาตลอดทั้งชีวิตก็น่าจะเพียงพอสร้างมันชั้นเดียวนี่แหละก่อเสาปูนวางคานยกพื้นสูงให้พ้นน้ำก็น่าจะพอแล้วไม่ต้องให้มันใหญ่โตอะไรนักก็ได้พอเอาไว้นอนไว้ค้าขายเท่านั้นเพียนบอกกับลูกเมียซึ่งทุกคนก็พยักหน้ายอมรับเมื่อเห็นว่ามีเงินเพียงพอทีนี้ก็ต้องหาช่างสร้างบ้านมาจัดการช่างสร้างบ้านเป็นเรื่องน่าปวดหัวอย่างแรกที่โผล่เข้ามาในชีวิตเรื่องสำคัญก็คือความไว้วางใจมันเป็นเรื่องยากที่จะได้ช่างที่ทำงานดีมีความรับผิดชอบมาทำงานด้วยในระดับสังคมชาวบ้านก็มักจะเต็มไปด้วยคนที่คอยจ้องหาโอกาสที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่นด้วยความปลิ้นปล้อนหลอกลวงโดยใช้วิธีทุกทางที่จะถ่ายเทเงินจากกระเป๋าคนอื่นมาเข้ากระเป๋าตัวเองสมัยนี้อะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องใช้เงินจ้างทั้งนั้นผู้คนมันหิวเงินกันโลภโมโทสันไม่รู้จักพอยอมทำอะไรได้ทุกอย่างไม่ว่าดีหรือว่าเลวเพราะว่าไอ้เงินตัวเดียวมีพี่น้องบางคนของเพียรแนะนำให้ช่างติดต่อเมื่อลองคุยตกปากรับคำกันช่างก็แนะนำให้ไปขอแบบแปลนแล้วก็ใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานปกครองท้องที่ซึ่งตัวเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบถ้าไม่มีแบบแปลนกับใบอนุญาตเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกระเบียบทางกฎหมายเขาก็กำหนดกันอย่างนี้เพียรต้องลำบากใจอีกครั้งเมื่อคิดถึงว่าจะต้องไปติดต่อธุระกับทางราชการเขาไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเจ้าใหญ่นายโตพวกข้าราชการนักเวลาพวกนี้อยู่ใกล้ๆหรือว่าเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวร้านของเขามีความหวาดเกรงอยู่ลึกๆภายในใจเหมือนเพียรจะรู้สึกว่าเขาเองเป็นแค่คนชั้นล่างคนหนึ่งของสังคมในขณะที่คนเหล่านี้มียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจในฐานะผู้ปกครองที่เขาจะต้องอ่อนน้อมเคารพนอบน้อมถึงจะอึดอัดใจยังไงแต่ในเมื่อมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่พ้นเพราะว่ามันเป็นระเบียบปฏิบัติบังคับเขาก็ยอมฝืนใจเข้าไปติดต่อกับทางราชการตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกำหนดมีค่าธรรมเนียมและค่าเขียนแบบแปลนอาคารที่เขาจะต้องจ่ายส่วนเบี้ยบ้ายรายทางอื่นๆเขาปฏิเสธที่จะยอมเสียเรามาทำงานแทบล้มประดาตายกว่าจะเก็บรวบรวมเงินได้สักก้อนต้องอาบเหงื่อต่างน้ำมาไม่รู้จักเท่าไหร่ทำไมเราจะต้องมาเสียกับคนอื่นฟรีๆเราทำตามขั้นตอนทำตามกฎหมายไปก็แล้วกันรอจนกว่าจะได้ใบอนุญาตมาก็แล้วกันนานแค่ไหนเราก็อดทนได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจากศิวาทิตย์ยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะก็สามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569

0: เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
10: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
9: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
10: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
11: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความร่วมมือการค้าการลงทุนและความมั่นคง
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 20:10 นที่ผ่านมาภายหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม2569 เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและบทบาทของไทยในอาเซียนรวมถึงสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติโดยรัฐบาลคาดว่าจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งการขยายโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการจ้างงานการเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและการสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนันทิกาจิตตาโลรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่งกำลังพลและเครื่องจักรเข้าพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
16: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วนโดยจังหวัดเชียงรายสนับสนุนกำลังและเรือช่วยเหลือพื้นที่อำเภอดอยหลวงขณะที่จังหวัดนครราชสีมาเตรียมรถอพยพประชาชนในอำเภอปากช่องหลังระดับน้ำลำตะคองเพิ่มสูงขึ้นส่วนจังหวัดสกลนครได้นำเรือท้องแบนอพยพประชาชนในอำเภออากาศอำนวยไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเน้นย้ำให้ยกระดับความพร้อมระบบเตือนภัย24ชั่วโมง
17: นางสุภราพรจักมานนท์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นย้ำการยกระดับความพร้อมของระบบเตือนภัยให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเซบอร์ดแคสต์แก่ผู้นำชุมชนกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยรวมทั้งกำชับให้ดูแลหอเตือนภัยระบบกล้อง CCTV เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระบุรีและอำเภอกระเปอร์พร้อมตรวจสอบระบบเตือนภัยและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเสริมประสิทธิภาพการรับมือภัยพิบัติและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพัน
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
3: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่และเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างยืนยันข้อมูลไม่สามารถใช้ทำธุรกรรมได้
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับทีมไทยเซิร์ชสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจไซเบอร์โดยระบุว่าเบื้องต้นพบร่องรอยและเบาะแสของการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุพร้อมตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคนิคด้วยกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลกรมการขนส่งทางบกได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และเร่งจัดทำแผนป้องกันในอนาคตโดยยืนยันว่าข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมสำคัญได้พร้อมเตือนผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่ออาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าคดีสแกมเมอร์เชื่อมโยงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเจ้าหน้าที่พบเส้นทางการเงินเพิ่มเป็น33ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งขยายผลสอบสวน

0: อิหร่านยกเลิกแผนการโจมตียูเครนแล้วหลังยูเครนขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีเรืออิหร่านสถานีโทรทัศน์เพรสทีวีของรัฐบาลอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารอาวุโสของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านได้เตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนอย่างน้อย3จุดเพื่อตอบโต้จากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่แผนการดังกล่าวถูกยกเลิกหลังอิหร่านได้รับคำขอโทษจากยูเครนด้านในอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนสนทนาทางโทรศัพท์อย่างตรงไปตรงมากับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพร้อมยืนยันว่าการกระทำของยูเครนทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องประเทศจากการรุกรานของรัสเซียเท่านั้นและไม่มีเจตนาที่จะโจมตีเรือของพลเรือนหรือโจมตีประชาชน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569ทูลชัยคำรอดควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ณเมืองดาวโวสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2492ค่ะโปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษก็คือ Sweet Words และภาษาไทยก็

ที่จบไปนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์คำหวานเป็นการบรรเลงนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่10และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทราภรณ์จากนักร้องแต่ละท่านนะคะเริ่มด้วยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะเพลงแรกเริงฤทัยผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศเพลงที่2ถูกมนรักคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองในครูธนิตผลประเสริฐและใจสาวผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

เพลงจากการขับร้องของคุณชาวลีช่วงวิทย์3เพลงจบไปแล้วนะคะท่านต่อไปคือสุนทรภรณ์หรือครูเอื้อสุนทรสนานค่ะท่านบันทึกเพลงเอาไว้ไม่น้อยเหมือนกันนะคะเริ่มด้วยใครจะรักเธอจริงผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันต่อด้วยด้วยรักจริงรอสวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะและเพลงที่3ถอนสมอทาตรีและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงค่ะเริ่มด้วยใครจะรักเธอจริง

พลงจากการขับร้องของสุนทรภรณ์ผ่านไปแล้ว3เพลงคือใครจะรักเธอจริงด้วยรักจริงรอและที่เพิ่งจบก็คือถอนสมอสำหรับคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติก็เลือกมา3เพลงในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยบัวกลางบึงครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเพลงที่2คำรำพันผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามรนะคะและเพลงที่3ดอกราตรีสำราญกาลยานมิตรแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐค่ะ

คราวนี้เป็นนักร้องหญิง3ท่านเริ่มโดยคุณจุรีโอสิริค่ะเพลงละครชีวิตบันทึกเสียงเมื่อปี2492ผลงานของครูแก้วและครูเวศนะคะคุณจันทนาโอบายวาทจะต่อได้เพลงดาวเด่นฟ้าและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงใต้ร่มใส2เพลงหลังนี้คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

นั่นคือ3เพลงจาก3นักร้องหญิงนะคะคราวนี้เป็นคุณวินัยจุลบุษปะเพลงแรกคือธาตุชีวิตครูแก้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเวศค่ะดอกไม้ในฝันครูแก้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
3: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจพร้อมย้ำหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีเด็ดขาด
6: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีฆาตกรรม5ศพกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาเกิดทองหรือป๋องผู้ต้องหาเคยเป็นสายลับของตำรวจโดยได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านหากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจรายใดเกี่ยวข้องกับการใช้บุคคลดังกล่าวก่ออาชญากรรมหรือจ้างวานกระทำผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดแม้พ้นจากราชการแล้วก็ตามพร้อมมอบหมายให้ตำรวจรับคำร้องทุกข์จากพยานและตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังขณะเดียวกันยืนยันว่าการใช้สายลับเป็นแนวปฏิบัติในการสืบสวนคดีแต่ยังไม่มีข้อยืนยันว่านายธนาเกิดทองเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นสายลับของหน่วยงานใดพร้อมเดินหน้าทบทวนหลักเกณฑ์การใช้สายลับให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นส่วนกรณีกระแสข่าวการลบประวัติอาชญากรรมแลกค่าตอบแทนยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อมูลอยู่ในระบบที่มีการควบคุมตามกฎหมายและการลบข้อมูลทำได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งศาลเท่านั้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ตั้งข้อสังเกตเอกสารกำหนดราคากลางบางโครงการไม่ชัดเจนขอหน่วยงานชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความโปร่งใส
7: นาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรโณกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570พร้อมคณะอนุกรรมาธิการด้านคฤหัสถ์ ICT และทุนหมุนเวียนแถลงผลการตรวจสอบคำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆโดยพบข้อสังเกตเกี่ยวกับเอกสารประกอบการกำหนดราคากลางของบางโครงการที่มีข้อมูลไม่สอดคล้องหรือขาดรายละเอียดสำคัญโดยเห็นว่าบางโครงการใช้เอกสารเสนอราคาจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องโดยตรงและบางบริษัทมีข้อมูลรายได้ไม่สอดคล้องกับมูลค่าโครงการที่เสนอราคา นอกจากนี้ยังพบความแตกต่างของเอกสารประกอบคำของงบประมาณในโครงการปรับปรุงระบบอัคคีภัยใน77จังหวัดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยวงเงิน129ล้านบาทจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกันนี้ยังเสนอให้เพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและร่วมตรวจสอบกระบวนการพิจารณางบประมาณได้มากขึ้นอันจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐชวิศาประทุมมารายงาน
1: กรมการจัดหางานเตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณารับสมัครงานนวดในญี่ปุ่นย้ำไม่มีการเปิดรับอย่างถูกกฎหมายเสี่ยงถูกหลอกและถูกดำเนินคดี
8: กรมการจัดหางานเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถจัดหางานนวดในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างถูกกฎหมายโดยยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีการเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานนวดในญี่ปุ่นเนื่องจากกฎหมายญี่ปุ่นไม่ได้กำหนดให้อาชีพพนักงานนวดเป็นอาชีพที่สามารถขอวีซ่าทำงานได้การโฆษณาดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลเท็จและมีเจตนาหลอกลวงเรียกเก็บเงินจากผู้สมัครกรมการจัดหางานระบุว่าผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าประเภทอื่นแล้วลักลอบทำงานนวดจะมีความผิดตามกฎหมายอาจถูกจับกุมดำเนินคดีส่งกลับประเทศไทยและถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศในอนาคตจึงขอให้ผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานสายด่วน1506-2หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.thและ www.doe.go.th/ipd นิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
9: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: Soft Power ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับจากทางสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz นะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็มีสาระเบาๆสลับกับเสียงเพลงเพราะๆมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับวันนี้ก็ทักทายกันนะครับด้วยเสียงเพลงเก่าๆเพราะๆนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มีข่าวมีสาระเบาๆมาอุ้มเอ่ยครับคุณผู้ฟังสลับกับเสียงเพลงนะครับทักทายกันพอสมควรแล้วไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามีสาระดีๆมาอุ้มมาเอ่ยกันครับ

ับมาป้ากันครับนะในช่วงนี้ก็จะมาอู้ถึงเรื่องของกลิ่นคนแก่นะคุณผู้ฟังครับเรื่องจะนี่แก่จะใดดีนะหลายคำถามถามกันเข้ามาอายุหนักแล้วต้องมีกลิ่นแก่ทุกคนก่อเห็นเนาะเมื่อคนเฒ่าอายุหนักขึ้นนะครับร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นธรรมดาเนาะถึงเปลี่ยนแปลงภายในและก็ภายนอกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนพบเจอนั่นก็คือเรื่องของกลิ่นตัวนะครับซึ่งจะเป็นกลิ่นเฉพาะที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุหรือที่หลายคนห้องกับกินคนแก่กินคนเฒ่าเนาะแน่นอนว่าครูผมมีใครอยากจะมีกลิ่นจะเนี่ยติดตัวเนาะแต่สามารถเฮาจะสามารถแก้กลิ่นจะนี่ได้จะใดเดี๋ยวเฮาไปหาคำตอบพร้อมกันคุณผู้ฟังกินคนแก่นี่เกิดจากอะไรมีตอนอายุเท่าไหร่นะครับคุณผู้ฟังครับทำไมเนาะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถึงมีกินคนแก่นะกินคนแก่นี่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งประหญิงและประชายเป็นกลิ่นตีเป็นกลิ่นเฉพาะตีแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลนะครับซึ่งกินคนแก่นี่เกิดได้จากหลายสาเหตุอันเนื่องจากอายุตีนักขึ้นนะครับกินผู้สูงอายุหรือว่ากินคนแก่นี่ก็เกิดจากต่อมไขมันและต่อมเหงื่อทำงานได้ลดลงทำให้กรดไขมันชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าลิปิดเปอร์ออกไซด์มีปริมาณตีสูงขึ้นและมีการสะสมของสารบางอย่างนะครับถ้าอ่านบทพิษนี่โอนะครับโนนีเนลนะครับซึ่งเป็นสารนะครับเป็นต้นเหตุของกินคนแก่เนาะยิ่งอายุนักขึ้นต่อใดนะครับการสะสมสารเหล่านี้ก็นักขึ้นกินคนแก่จึงนักขึ้นตามไปโดยนั่นเองนะครับนอกจากนี้สารดิกติว่าไปตะกี้ฮะนะเป็นสารที่มีคุณสมบัติบ่ละลายน้ำหรือไขมันจึงทำให้การอาบน้ำบ่ได้ช่วยให้กลิ่นคนแก่นี่หายไปนะครับกลิ่นคนแก่บ่ได้เกิดจากความสกปรกหรือว่าบ่อาบน้ำอย่างที่หลายคนคิดนะแต่เป็นกลิ่นที่เกิดโดยกลไกธรรมชาตินะครับบางคนยังบ่แก่แต่ทำไมมีกลิ่นคนแก่ก่อนวัยนะฮู้ก็ครับแม่ว่าจะชื่อกินคนแก่นี่นะแต่กลิ่นนี่สามารถเกิดขึ้นกับบางคนที่บ่ได้อยู่ในช่วงวัยสูงอายุได้นะครับปัจจัยก็มีหลายอย่างนะบ่จะเป็นในเรื่องของทั้งร่างกายและพฤติกรรมสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดกินคนแก่หรือว่ากินผู้สูงอายุตามมาได้นะโดยมีปัจจัยหลายอย่างดังนี้ 1. แบคทีเรียบางตัวนะบางชนิดบนผิวหนังนะครับสามารถทำให้เกิดกลิ่นอันบ่พึงประสงค์ได้นะครับ2. เกิดจากสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับ 3. เสื้อผ้าติดใส่เนี่ยบ่สะอาดนะครับ 4. กินตัวคนแก่นี่อาจจะเกิดการรับประทานอาหารและยาบางชนิด 5. ภาวะสุขภาพพื้นฐานเนาะเช่นโรคเบาหวานหรือว่าโรคตับก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของกินตัวได้นะครับ 5. นะครับวิธีแก้กินคนแก่นะด้วยวิธีธรรมชาติมีนะคุณผู้ฟังกินคนแก่นะครับสามารถแก้ไขด้วยวิธีธรรมชาติได้ดังนี้ 1. งดสูบบุหรี่ 2. ลดเนื้อสัตว์และไขมันนะครับ 3. ออกกำลังกาย 4. อาบน้ำร้อนนะเพราะการอาบน้ำร้อนก็จะทำให้รูขุมขนเนี่ยขยาย 5. ก็เช็ดเหงื่อบ่อยๆนะครับเช็ดเหงื่อด้วยทิชชู่เปียกที่ระงับกินได้นะครับอย่างที่หูกันเนาะกินเกิดจากการผสมกันระหว่างเหงื่อไขมันและแบคทีเรียการตัดวงจรบ่ให้เกิดกินคนแก่ง่ายๆนั่นก็คือการเช็ดเหงื่อทำให้ตัวเองนะเหงื่อออกน้อยที่สุดนะครับก็อย่างที่ทราบกันเนาะเมื่อเฮาอายุนักขึ้นนะครับร่างกายของเฮาก็เปลี่ยนแปลงมากถึงภายในถึงภายนอกเนาะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถแสดงออกได้หลายวิธีรวมถึงกลิ่นคนแก่นี่ตัวนะครับแต่จะได้ก็จังเฮาสามารถทำความเข้าใจปัจจัยและเหตุติดต่อติดก่อให้เกิดกลิ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อกำจัดสาเหตุเหล่านั้นนะครับก็ช่วยลดกลิ่นคนแก่ได้รวมทั้งเทคนิคต่างๆนะครับคุณผู้ฟังติอูติเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังไปตะกี้นะครับพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปากกันต่อครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike นะครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาไปสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับที่สำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงค์ขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 นและกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นครับ

กลับมาป้ากันแฮมช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะไผติใครรับแล้วง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยนะครับบ่ต้องรอรายการจบก็ได้นะเปิดเพลงเป็นเปื้อนระวังหลับตาไปได้เลยแต่ถ้ายังบ่ง่วงนะมีเรื่องข้างคาอยู่ในหัวนะคุณผู้ฟังครับก็ปล่อยวางนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าคิดในเรื่องที่ผ่อนคลายนะสมองได้ผ่อนคลายคิดถึงสมัยเพลงนี่เฮาเป็นละออนนะครับคิดถึงอดีตนะคนที่เคยอยู่ข้างๆเฮาก็ได้นะคุณผู้ฟังครับผ่อนคลายนะเอาเรื่องนักๆเรื่องที่นักหัวเนี่ยวางไว้ก่อนฟังเพลงกันเยอะๆเน้อคุณผู้ฟังฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคอนตีเฮาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดนึงก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตือนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮือหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮือสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเพื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนและกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอำไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เห็นได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไป
2: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในโลกของเฮานี้มีคนอยู่2ประเภทประเภทหนึ่งคือคนชั่วแห่มประเภทหนึ่งก็คือคนดีลักษณะของคนดีนั่นก็คือคนที่ชาติต้องการคนที่ชาติต้องการนั้น

0: มีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ1มีความจงรักภักดีต่อชาติต่อศาสนาต่อพระมหากษัตริย์คือการตระหนักรู้และสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักอันเป็นส่วนรวมใจของคนไทยทั้งชาติคือความรักหวงแหนและทำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยรวมถึงการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามกฎหมายในทางพระศาสนาคือการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตัวเองนับถือมาเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจและใจเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตส่วนสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกคนต้องเคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันคนดีประเภทที่สองคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่คนดีต้องรู้จักรับผิดชอบคือรู้จักบทบาทและสถานภาพของตนเองแล้วปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเต็มกำลังความสามารถบ่ว่าจะเป็นหน้าที่ของลูกหน้าที่ของพ่อแม่นักเรียนข้าราชการหรือพลเมืองโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนคนที่รับผิดชอบจะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จโดยบ่ต้องรอให้มีการบังคับและพร้อมที่จะรับผลการกระทำของตัวเองลักษณะคนดีอย่างที่สามคือความซื่อสัตย์สุจริตคือรากฐานของคุณธรรมที่สำคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขหมายถึงความตรงไปตรงมาทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นบ่ทรยศคดโกงบ่เอาเปรียบบ่ลักทรัพย์หรือไม่ทุจริตคอร์รัปชันในหน้าที่การงานทุกระดับรวมถึงการรักษาน้ำคำกำอู้และการกระทำที่สอดคล้องกับความเป็นจริงลักษณะคนดีอย่างที่4คือความเป็นผู้เสียสละคือการมีจิตสำนึกสาธารณะพร้อมที่จะอุทิศเวลาแรงกายทรัพย์สินหรือความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเราโดยบ่หวังสิ่งตอบแทนเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและความเอื้ออาทรลักษณะคนดีอย่างที่5คือมีความกตัญญูกตเวทีคือการรู้จักบุญคุณและตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณเริ่มตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีอุปกรคุณรวมไปถึงสำนึกรักแผ่นดินถิ่นเกิดมีความกตัญญูก็จะมีความเป็นเครื่องหมายของคนดีที่แสดงถึงจิตใจที่ละเอียดอ่อนและก็บ่ลืมรากเหง้าของตัวเองลักษณะของคนดีอย่างที่6คือเป็นคนมีความอดทนคือการควบคุมจิตใจและอารมณ์ให้อยู่ในความสงบเมื่อเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหรือความยั่วยุประกอบไปด้วยความอดทนต่อความยากลำบากในหน้าที่การงานอดทนต่อกรรมเสียดสีอดทนต่อกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของเราการบัตรทำบาปทั้งปวงคือการละเว้นจากการกระทำความชั่วทั้งทางกายทางวาจาและทางใจตามหลักศีลธรรมพื้นฐานเป็นต้นว่าการประพฤติปฏิบัติมั่นคงดำรงอยู่ในหลักของศีล5บ่ฆ่าสัตว์บ่ลักทรัพย์บ่ประพฤติผิดในกามบ่จู้ไล่หลอกลวงไผบ่ดื่มกินเมลัยน้ำเหล้าเครื่องดองของเมาต่างๆอันจะก่อให้เกิดความประมาทขาดสติ การที่เป็นคนบัตรทำบาปทั้งปวงนั้นหมายรวมถึงการละอายและการเกรงกลัวต่อบาปบัตรทำร้ายคนอื่นเบียดเบียนชีวิตบุคคลอื่นและกับบัตรสร้างความเดือดร้อนคือแก่สังคมลักษณะแห่งความเป็นคนดีอย่างที่8ก็คือการรวมพลังกายพลังใจของคนในชาติในกลุ่มคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้จะมีความคิดหันที่แตกต่างกันแต่ก็สามารถหาจุดร่วมจุดประนีประนอมและทำงานร่วมกันได้โดยปราศจากอคติเพื่อขับเคลื่อนสังคมหรือประเทศชาติคือก้าวหน้าไปพร้อมๆกันสิ่งที่อาตมาภาพกล่าวมานี้ก็คือรักแห่งความเป็นคนดีที่คนต่างหลายเปิ้นนึกถึงกันที่คนต่างหลายเปิ้นยอมรับกันและเปิ้นประพฤติปฏิบัติตามกันคือ1คนดีต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและต่อพระมหากษัตริย์2คนดีคือคนรับผิดชอบต่อหน้าที่3คนดีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต4คนดีต้องมีความเสียสละ5คนดีต้องมีความกตัญญูกตเวที6คนดีต้องมีความอดทน7คนดีต้องรู้จักการบ่ทำบาปต่างปวง8คนดีต้องมีความสามัคคีอันนี้คือลักษณะของคนดีต่างโมดต่างปวง8อย่าง8ประการญาติโยมเฮาก็เป็นคนดีอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วพอออกไม่ออกสถานาบุญอยู่ในฐานะเป็นผู้สูงวัยเมื่อเฮาท่านทั้งหลายเป็นคนดีแล้วเฮาก็ควรจะฮื้อบรรดาลูกเต้าเหล่าหลานของเฮานั้นเป็นคนดีเหมือนกับเฮาตัวเองเฮ้อเขามีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างสงบสุขเรียบร้อยดีงามคือเขามีส่วนช่วยพัฒนาสังคมคือมีความสงบสุขเรียบร้อยและดีงามพร้อมกันนั้นก็คือเขามีความเจริญก้านกุ้งรุ่งเรืองในชีวิตเพราะประพฤติและปฏิบัติตนดำรงคงมั่นอยู่ในกุศลกรรมคุณงามความดีสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคงรู้จักคำว่าความสำคัญภัยที่มีความสำคัญอาชีพใดที่มีความสำคัญเพื่อนบ้านที่มีความสำคัญพ่อแม่ลูกหลานบุคคลใดที่มีความสำคัญความสำคัญนั้นมีคำถามว่าสำคัญอย่างไรเราลองมานึกดูอันดับแรกปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องเพื่อนบ้านอาชีพและศีลธรรมข้อที่1ปู่ย่าตายายสำคัญอย่างไรปู่ย่าตายายนั้นตั้นเป็นประดุจดังเทพเจ้าที่เราเคารพกราบไหว้ท่านก็เปรียบเสมือนดังรากเหง้าและร่มโพร่มไทรของวงตระกูลท่านมีความสำคัญก็คือเป็นผู้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจากภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยอดีตจากรุ่นสู่รุ่นมาถึงเฮาณปัจจุบันวันนี้ความเคารพกราบไหว้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีท่านคือศูนย์รวมจิตใจที่คอยให้คำปรึกษาด้านประสบการณ์ชีวิตที่ยาวนานปู่ย่าตายายของเฮานั้นจะไปถือว่าเปิ้นเป็นคนแก่เฉยๆแต่ว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในชีวิตของเฮาระดับหนึ่งและก็เป็นระดับที่สูงตัวนะต่อมาก็คือพ่อแม่พ่อแม่นี่เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งพ่อแม่เป็นเสาหลักของครอบครัวท่านเป็นผู้สร้างและค้ำจุนครอบครัวในทุกมิติในทุกเรื่องทุกด้านมีความสำคัญคือพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดพ่อแม่เป็นคนเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเรามาและเป็นผู้เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความมั่นคงของลูกของเต้า เสาหลักต้นนี้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและหล่อหลอมเพื่อทุกคนในบ้านเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและก็เป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีของสังคมตัวเองมาเจอว่าไปอบรมสั่งสอนลูกเพื่อเป็นคนที่บดีอันนั้นก็มาเจอหน้าที่ของพ่อแม่ละพ่อแม่บอกว่าจะเป็นคนอย่างใดก็ปรารถนาอยากจะให้ลูกนั้นเป็นคนดีเหมือนกันหมดพ่อแม่จึงเป็นเสาหลักของครอบครัวที่สำคัญอย่างหนึ่งทีนี้ต่อมาลูกจะมีความสำคัญอย่างใดล่ะลูกมีความสำคัญคือลูกเป็นความหวังของพ่อของแม่ลูกคืออนาคตและผู้สืบทอดของครอบครัวความสำคัญลูกคือผลผลิตแห่งความรักและการลงทุนชีวิตของพ่อของแม่การที่มีลูกเป็นคนดีเติบโตมาอย่างมีคุณภาพและสามารถเปิ่งปาตัวเองได้คือความภาคภูมิใจสูงสุดนอกจากนี้ลูกยังเป็นผู้สืบสกุลและเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์หรือธุรกิจของครอบครัวต่อไปนี่คือความสำคัญของลูกจะแปลว่าลูกบ่สำคัญบ่ใจนะความสำคัญของลูกก็มีแหมอย่างหนึ่งดังที่กล่าวมานี้ทีนี้ต่อมาญาติพี่น้องอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเป็นคนนอกครอบครัวยกตัวอย่างเป็นต้นว่าลุงป้าน้าอาพี่สะใภ้น้องสะใภ้พี่เขยน้องเขยไอ้เขยบรรดาท่านเหล่านี้ถือเป็นญาติพี่น้องมีความสำคัญอย่างไรญาติพี่น้องเป็นร่มเงาคือเป็นเครือข่ายความปลอดภัยทางจิตใจที่ใกล้ชิดที่สุดมีความสำคัญคือเป็นกลุ่มคนที่ร่วมสายโลหิตคอยช่วยเหลือเกื้อกูลปกป้องและเพิ่งพาอาศัยกันได้ในยามยากเปรียบเสมือนร่มเงาที่ให้ความร่มเย็นและปลอดภัยทางจิตใจพ่อบอกว่าจะเกิดอะไรอย่างขึ้นญาติพี่น้องก็คือคนกลุ่มแรกที่จะบ่ทอดทิ้งซึ่งกันและกันทีนี้ต่อมาบุคคลสำคัญอย่างที่5ก็คือเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็มีความสำคัญด้วยกันเพราะส่วนใหญ่เฮามักจะทะเลาะกันกับเพื่อนบ้านตลอดเป็นต้นว่าอาจจะปากันปลูกต้นไม้ข้ามหัวข้ามแดนกันหรือว่าแป่งหัวขยับเขตขยับแดนกันหรือว่าจะทะเลาะกันด้วยวิธีใดก็สุดแท้แต่ว่าถ้ามองในมุมดีแง่ดีเพื่อนบ้านนั้นเป็นประดุจดังรั้วบ้านคือเป็นผู้พิทักษ์และเกราะป้องกันภัยในชุมชนความสำคัญตามลักก็คือเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อนบ้านคือคนที่หันหน้ากันทุกวันสามารถช่วยเหลือยามที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินดูแลบ้านเรือนคณะที่เฮามาอยู่การมีเพื่อนบ้านที่ดีและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจะสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัยแต่ถ้าเพื่อนบ้านบ่ดีก็ต่อกับมีโจรอยู่ใกล้บ้านเนอะเราจะต้องสร้างอัธยาศัยใจคอที่ดีอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันก็มีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันเราแก่งกันอย่างล้ำๆก็แบ่งให้เพื่อนบ้านพ่องไปเอวที่ฮันที่นี่มาก็มีของฝากมาฝากเพื่อนบ้านพ่องเปิ้นจะฮื้อเฮาบ่ฮื้อเฮาก็สุดแท้แต่ขอฮื้อเฮาฮื้อเปิ้นกันละกันต่อมาอาชีพก็เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเนอะเพราะอาชีพเป็นรากฐานของครอบครัวคือเป็นเครื่องมือครับเคลื่อนและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอาชีพมีความสำคัญคืออาชีพสุจริตก็เป็นแหล่งที่มาของรายได้ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการหล่อเลี้ยงชีวิตจุนเจือครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นการมีอาชีพที่มั่นคงทำให้ครอบครัวสามารถยืนหยัดและเปิ่งปาตัวเองได้ในสังคมต่อมาศีลธรรมก็เป็นเรื่องสำคัญ ศีลธรรมเป็นเข็มทิศในชีวิตคือเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์มีความสำคัญคือศีลธรรมเป็นตัวแบ่งแยกความผิดความถูกช่วยควบคุมความโลภความโกรธและความหลงทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสันติบ่เบียดเบียนผู้อื่นเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางเพื่อเราตัดสินใจทำแต่สิ่งที่ดีงามบ่ลงพิษไปในทางที่เสื่อมบทสรุปก็คือครอบครัวในอุดมคติเมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตามเรื่องราวดังกล่าวมาแล้วถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์และถูกต้องอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นแนวคิดอุดมคติครอบครัวจะกลายเป็นสถาบันต้นแบบของสถาบันพื้นฐานที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันต่อมาเป็นแรงบันดาลใจอย่างที่สองนี่นะสมาชิกในครอบครัวประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมจนกลายเป็นบุคคลที่สังคมชื่นชมและอยากเอาเป็นแบบอย่างประการที่สามคือการเป็นแบบอย่างในต่างสังคมครอบครัวนี้จะขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่ส่งผลให้ประเทศชาติมีพลเมืองที่มีคุณภาพเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนจุดพลังสมองเติมพลังความคิดปลูกรากแก้วในชีวิตปลูกความคิดให้สังคมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราญาติโยมทั้งหลายจะไปคิดว่าบ่สำคัญเด้อเนื่องปู่ย่าตายายสำคัญท่านเปรียบประดุจดังรากเหง้าและร่มโพล่มไทรของลูกหลานสองพ่อแม่เป็นเสาหลักของครอบครัวและก็เป็นผู้สร้างครอบครัวสามลูกเป็นความหวังของพ่อของแม่สี่ญาติพี่น้องเป็นร่มเป็นเงาแล้วก็ห้าเพื่อนบ้านเป็นประดุจดังรั้วบ้านหกอาชีพเป็นรากฐานของครอบครัวเจ็ดศีลธรรมเป็นเข็มทิศในชีวิตเจ็ดอย่างเจ็ดประการนี้รวมเรียกกันว่าสิ่งสำคัญเจ็ดอย่างในชีวิตก่อให้เกิดแนวคิดอุดมคติที่ดีงามก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นคนดีก่อให้เกิดแบบอย่างทางสังคมที่ดีเป็นการจุดพลังสมองเติมพลังความคิดปลูกรากแก้วให้ชีวิตปลูกความคิดให้แก่สังคมอันนี้คือความสำคัญของปู่ตาย่ายายพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเต้าเหล่าหลานรวมไปถึงชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายก็ต้องสร้างความสำคัญให้กันบรรดาปอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายต่างปวงท่านต่างหลายฟังเรื่องนี้แล้วก็ต้องช่วยกันสร้างพลังแห่งความคิดของตัวเฮาพลังแห่งความรู้สึกในทางที่ดีให้กับตัวเฮาแล้วก็ชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปในอนาคตญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายกิเลสนั้นมีอยู่3ประการแต่จริงๆแล้วถ้าหากเอาตามกำอูเปิ้นก็บอกว่ากิเลสมีถึงปัญหาตัณหามี108จากการศึกษาของอาตมาภาพก็ยังบัปปะว่ากิเลสจำนวนปัญหา500เนี่ยมันมีอย่างพ่องแต่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสชี้แจงแสดงอกุศลมูลหมายความว่าสิ่งที่ทำให้เกิดอกุศลในชีวิตของมนุษย์หรือเรียกกันว่าต้นตอแห่งการก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดบาปก่อให้เกิดความบ่ดีในชีวิตท่านเรียกว่าอกุศลมูลมีความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นกิเลสกิเลสนี้จะพาเราไปกระทำในสิ่งที่บ่ถูกต้องเป็นต้นว่ากามยทุจริตฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีทุจริตพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อ มโนทุจริตคือโลภอยากได้ของเพื่อนผู้อื่นพยาบาทปองร้ายต่านผู้อื่นหันพิษจากตำนองกรองธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกกันว่ากุศลมูลสิบประการก็มาจากกิเลสกรรมวิบากนั่นละกิเลสนั้นอย่างน้อยที่สุดก็มีความโลภความโกรธและความหลงความโกรธนี่บดีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ณที่ไหนก็ตามก็จะทรงให้ละความโกรธแนะนำให้อย่าเอาความโกรธนั้นประทุขึ้นมาในจิตใจของเราและบริหารจิตของเราบริหารความโกรธให้ได้เพราะว่าความโกรธนั้นเหมือนกับระเบิดที่จะต้องทำลายตัวเองก่อนแล้วค่อยลุกลามไปทำลายสิ่งแวดล้อมคนที่โกรธก็เช่นเดียวกันต้องทำเมื่อตัวเองทุกข์ใจก่อนแล้วก็ค่อยๆทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างทุกข์ใจติดตามไปตัวเองความโกรธนั่นบ่ดีแต่ในเมื่อเรายังมีกิเลสบ่สามารถจะกำจัดความโกรธให้หมดไปได้เราลองมาเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นสื่อสารอย่างสันติภัยๆก็ตามต่างก็มีความโกรธเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะเรายังเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนมีความรักความโลภความโกรธความหลงอยู่อ้าวในใจเฮาก็มีความโกรธเหมือนกันหมดละก็บ่ได้เลิกก็บ่ได้เพราะเฮายังบ่เป็นพระอริยะบุคคลเถื่อแต่เฮาจะต้องบริหารความโกรธจะทำอย่างใดบริหารอย่างใดเพื่อความโกรธกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญวิธีการบริหารความโกรธนั้นนักจิตวิทยาและนักปราชญ์ผู้เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาบุคคลวิเคราะห์เรื่องความโกรธไว้อย่างน่าสนใจว่าทำไมคนถึงโกรธและเราจะเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความเข้าใจได้อย่างไรก่อนอื่นเราควรวิเคราะห์ก่อนว่าเวลาที่เราโกรธนั้นมันเกิดอย่างขึ้นเริ่มแรกจะเกิดความบ่พอใจขึ้นสาเหตุของความบ่พอใจก็คือความต้องการไม่ได้รับการสนองตอบอยากได้แล้วบ่ได้ดังใจเกิดการเพ่งโทษตำหนิเปิ้นผู้อื่นอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของภัยบางคนหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นวัตถุแห่งความโกรธก็คือคนสัตว์หรือสิ่งของนั่นเองในขณะที่เราโกรธพอเราอู้หรือทำมาอย่างลงไปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมักจะทำให้เราบ่ได้ในสิ่งที่เราต้องการแสดงว่าความโกรธไม่มีประโยชน์เราจึงควรแปลสภาพความโกรธให้เป็นอย่างอื่นที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจะขอให้ญาติโยมทั้งหลายเริ่มเรียนรู้ขั้นตอน10ประการในอันที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วค้นหรือพบว่าความโกรธนั้นมาจากไหนเรียนรู้ว่าเราควรจะแสดงความโกรธออกมาในวิถีทางอย่างใดโดยเข้าใจว่าเราต้องได้รับการตอบสนองร่วมกับผู้อื่นเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงพอใจตัวกันทั้งสองฝ่ายโดยบ่ใช้ความโกรธนักปราชญ์ท่านสอนไว้ว่าขั้นตอนในการสลัดทุกข์และก็หยุดความโกรธนั้นมีตะมดตังปวง10ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือสัญญาณเตือนขั้นตอนแรกเขาควรมองว่าความโกรธคือสัญญาเตือนเมื่อใดก็ตามที่เขาเกิดอารมณ์คลุกกุ่นรุนแรงขึ้นมาเขามักจะมุ่งความสนใจไปยังคู่กรณีแล้วมองว่าความคิดคำพูดหรือการกระทำของฝ่ายนั้นผิดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องหยุดความคิดลักษณะอย่างนี้และมองว่าคนอื่นไม่ได้เป็นฝ่ายผิดและไม่ได้เป็นศัตรูของเราแต่อารมณ์โกรธนี้เป็นเพียงสัญญาณเตือนว่าความต้องการของเราไม่ได้รับการตอบสนองเราบ่ควรจะมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่บ่ได้ดังใจหรืออย่าไปพุ่งเป้าไปเพ่งโทษคนอื่นจากนั้นให้พยายามไตร่ตรองว่าเราอยากได้อะไรกันแน่ขั้นตอนที่2ดูให้ชัดเวลาที่เราโกรธเราต้องหาคำตอบที่แท้จริงให้ได้ว่า สิ่งที่เฮาโคดนั้นคืออะหยังดูให้ชัดว่าเกิดจากอะหยังดูให้ชัดว่าเกิดอะหยังขึ้นแล้วก็อธิบายให้ได้ว่าตัวเฮาต้องการอะหยังกันแน่เพราะถ้ามีความชัดเจนเกิดขึ้นก็จะทำให้เวลาที่เฮาสื่อสารเฮาบ่ไปเพ่งโทษแถมฝ่ายหนึ่งแต่เฮาจะมีความพยายามที่จะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเมื่อความต้องการชัดเจนขึ้นคือพอเฮารู้ว่าตัวเองต้องการอันใดก็มีโอกาสมากขึ้นที่แถมฝ่ายหนึ่งจะหันตัวในสิ่งที่เฮาคิดและเฮาอู้เฮาต้องมีสติเพราะถ้าคลุมเครือเฮาก็จะรู้เพียงว่าเราโกรธแต่มองไม่เห็นว่าโกรธเพราะอะไรขั้นตอนที่3ขั้นตอนรับผิดชอบเฮาต้องรับผิดชอบและจริงใจต่อความรู้สึกของตัวเองเพราะความโกรธเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเรามีแนวคิดเชิงตัดสินแล้วเฮาไปกล่าวโทษของคนอื่นและละเลยความต้องการที่สำคัญบางอย่างของตัวเองไปความรู้สึกต่างๆที่เกิดจากใจเฮานั้นเป็นสัญญาณเตือนซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการในใจที่บ่ได้รับการตอบสนองดังนั้นเฮาจึงต้องเปลี่ยนจุดสนใจแทนที่จะไปเพ่งโทษเขาก็ฮึมาหาเหตุว่าเราต้องการอะไรอันนี้ซ้อหาฮึชัดเจนขั้นตอนที่4คือเฮาต้องฮู้เต้าตันความคิดโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักจะละเลยความต้องการของตัวเองเพราะโดยวัฒนธรรมเฮามักถูกสั่งสอนว่าไม่ให้ใส่ใจความต้องการของตัวเองมากนักโดยให้พยายามลดความจำเป็นต่างๆในชีวิตลงยกตัวอย่างเป็นต้นว่าถ้าไผ่คนใดคนหนึ่งบอกความต้องการลึกๆของตัวเองออกมาก็มักจะถูกคนในสังคมมองว่าเป็นคนหันแก่ตัวเฮามักจะบัดแสดงความต้องการของตัวเองให้คนอื่นรับรู้ทั้งหมดเฮาจึงรู้สึกโกรธและเพ่งโทษคนอื่นๆอยู่บ่อยๆมีอารมณ์ความรู้สึกด้านลบแอบแฝงอยู่ในใจเสมอเนื่องจากความต้องการของเฮาบ่ได้รับการตอบสนองนั่นเองพอจะอันเฮือเฮาฮู้เต่าตันความคิดของตัวเองและกระจ่างชัดกับความต้องการว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกอะไรเช่นจริงๆแล้วเรารู้สึกกลัวเฮาฮู้สึกเสียใจเฮาฮู้สึกกังวลเฮาฮู้สึกว่าสับสนแล้วเฮือมุ่งความสนใจไปที่ความฮู้สึกของเฮาว่าเราเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาจากนั้นเฮาแยกความรู้สึกออกจากการตัดสินคนอื่นซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะจะนำไปสู่ความต้องการที่แท้จริงของเฮาแล้วจะส่งผลให้ได้รับการตอบสนองตัวกันถึงสองเบื้องเพื่องฝ่ายขั้นตอนที่5ขั้นตอนค้นหาความต้องการที่แท้จริงค้นหาความต้องการที่แท้จริงของตัวเองโดยเริ่มฝึกการสื่อสารอย่างมีสติคือสังเกตว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นและมองให้เห็นว่าเรารู้สึกอย่างไรจากนั้นให้เราดูว่าเราต้องการอะไรจากนั้นทบทวนว่าเราจะขอร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งมาเติมเต็มสิ่งใดที่เราขาดไปบ้างเพราะฉะนั้นเราควรใส่ใจในการตอบสนองความต้องการอันเป็นความต้องการพื้นฐานของตัวเองมากกว่าการใส่ใจในรายละเอียดที่จะนำไปสู่การตัดสินผู้อื่นแต่ที่เราจะใส่ใจว่าคนอื่นจะรู้สึกตัวบ้างไหมที่ทำให้เราโกรธก็เพื่อเราเปลี่ยนมามุ่งความสนใจไปที่ความต้องการของตัวเองว่าเราต้องการให้แหมฝ่ายหนึ่งตอบสนองอะไรกับเราแล้วเกิดความพอใจด้วยกันถึงสองเบื้องเฟื่องไฟถ้าเฮารู้ความต้องการพื้นฐานของตัวเองก็จะช่วยให้เฮารับฟังคนอื่นอย่างลึกซึ้งขึ้นเพราะเกิดความเคารพและเข้าใจคนอื่นส่วนความเอื้ออาทรและการเกื้อกูลแห่งฝ่ายหนึ่งเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องการในขณะที่เฮาต้องการเขาก็ต้องการตัวเหมือนกัน จากนั้นเฮาวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วที่เฮาโกรธนั้นเป็นเพราะว่าเรายังขาดอะไรหรือว่าเขาไม่ได้ตอบสนองสิ่งใดที่เราต้องการซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของความคาดหวังของเราที่มีต่อแห่งฝ่ายหนึ่งแต่ไม่ได้พูดกันให้เข้าใจเป็นต้นขั้นตอนที่6จับประเด็นต้องสรุปประเด็นสำคัญให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อบรรลุถึงความต้องการนั้นได้เราโกรธเพราะเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการก็จงอย่าเอาความโกรธนั้นมาเป็นประเด็นเพื่อเอาสิ่งที่เราต้องการนั้นมาเป็นประเด็นข้อที่7เปลี่ยนแปลงอารมณ์โกรธเราควรเปลี่ยนแปลงอารมณ์โกรธให้กลายเป็นขั้นตอนของการศึกษาเรียนรู้คือเรียนรู้วิธีการที่จะขอร้องเฮือแห่งฝ่ายหนึ่งตอบสนองในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วเขาสามารถที่จะตอบสนองเฮาได้จริงขั้นตอนที่8เฮือความสำคัญแห่งฝ่ายหนึ่งเฮาต้องบ่ลืมเฮือความสำคัญกับความต้องการแห่งฝ่ายการที่คนทั้งสองฝ่ายจะสื่อสารกันเฮือหูเรื่องเฮาต้องเข้าใจเขาว่าจริงๆแล้วเขาต้องการตอบสนองอันใดพ่องบ่ใช่คิดเพียงอย่างเดียวว่าเราต้องการที่จะได้รับการตอบสนองอย่างใดพ่องแต่บ่ฟังแห่งฝ่ายหนึ่งเลยพ่อจะอั้นหูของเขาอย่าไปฟังเสียงที่เขาทำเมื่อเขาโกรธแต่ควรคิดวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งว่าจริงๆแล้วอีกฝ่ายเขาต้องการอะไรทีนี้ขั้นตอนที่9ใครควรพูดก่อนเมื่อเฮามองทุกอย่างรอบด้านและเฮาตัดสินใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยใครควรจะเป็นคนอู้ก่อนเป็นเฮาหรือว่าฝ่ายตรงกันข้ามโดยเฮือคิดดูว่าใครตุกหนักกว่ากันแล้วใครมีความกระจ่างชัดเจนมากกว่ากันโดยถ้าเฮาเปิดโอกาสให้คนที่มีความกระจ่างชัดเจนมากอู้ก่อนการสื่อสารในครั้งนั้นก็จะบ่ล้มเหลวเป็นต้นว่าเรามีความชัดเจนโดยรู้ทันความรู้สึกทั้งหมดแล้วในขณะที่แห่งฝ่ายหนึ่งยังตุกอยู่เมื่อเฮาฮู้ตันความรู้สึกของตัวเองแล้วจึงสามารถคาดคะเนความรู้สึกแห่งฝ่ายหนึ่งได้เพราะเฮาฮู้แล้วว่าเขาอยากได้อะหยังรู้สึกอย่างใดเป็นต้นว่าเขากำลังกลัวเขากำลังสับสนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความกระจ่างชัดเจนมากกว่าพอเราไปรับฟังคนที่เขากำลังอยู่ในความทุกข์อยู่เหตุการณ์ก็จะคลี่คลายได้ดีกว่าเป็นต้นที่สำคัญสุดท้ายคือการเริ่มต้นสนทนาสรุปว่าพอเราหูเต่าตันความโกรธและค้นคว้าหาความต้องการของตัวเองและแห่งฝ่ายได้แล้วก็มาสรุปด้วยการสื่อสารอย่างสันติขั้นตอนที่10เริ่มต้นด้วยบทสนทนาก่อนเริ่มต้นสนทนาให้เฮานึกถึงลักว่าเราต้องการอะไรและอีกฝ่ายมีความรู้สึกอย่างไรและต้องการอะไรวิเคราะห์ให้ออกทั้งความรู้สึกของเขาและความต้องการของเฮาตัวจากนั้นให้หูว่าเราต้องการให้เกิดผลอะไรในขั้นตอนต่อไปนี่คือตัวกองกำอู้ของเฮาเพราะถ้าเฮามาคิดว่าตัวเองต้องการให้เกิดผลอะไรในขั้นต่อไปเฮาก็จะพูดพร่องกล่าวโทษแถมฝ่ายหนึ่งอู้ออกไปอย่างบัดตันคิดซึ่งอาจจะทำมือทะเลาะกันจนเกิดผลเสียหายบานปลายแล้วก็ต้องมานั่งเสียใจในปลายหลังผลที่เกิดติดตามตัวมานั้นเกิดจากกรรมอู้และการกระทำของเราเองทั้งนั้นพอจะอ่านเมื่อเรารู้ความต้องการที่ชัดเจนแล้วเพื่อเราคิดก่อนว่าควรพูดอะไรและไม่ควรพูดอะไรเราควรวิเคราะห์ความรู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลรู้สึกอยากได้ความเห็นใจรู้สึกอยากได้ความรักรู้สึกอยากได้ความจริงใจจากนั้นเฮือรับฟังและแสดงความต้องการของเฮาออกมาที่สำคัญเฮือเฮาพยายามอู้ ในสิ่งที่แฮมไฟนึ่งเปิ้นรู้สึกเป็นต้นว่าผมรู้นะว่าคุณต้องการความรักความเอาใจใส่อย่างนี้เป็นต้นเพียงแค่ที่ก็จะเป็นการเปิดใจให้แฮมไฟพร้อมที่จะรับฟังความต้องการของเฮาเหมือนกันโดยบ่มีความโคตรหลงเหลืออยู่เลยเพราะฉะนั้นควรตั้งหลักอย่างชัดเจนการเจรจาไม่ใช่การเอาชนะกันด้วยการทะเลาะวิวาทแต่เป็นการสร้างสันติร่วมกันและแห่งอย่างหนึ่งที่เราต้องเน้นย้ำคือเราจะขอให้อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ควรขอในสิ่งที่ไม่เกินความสามารถของเขาด้วยถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเพียงแค่ตีได้แล้วสิ่งที่เราถือว่ามันเป็นความโหดนั้นมันก็จะมาลายหายสูญไปทีละน้อยทีละน้อยจนเกิดความเป็นคนใจเย็นถ้าคนมีความโทสะเป็นเจ้าเรือนนั้นอันนี้เสียเปรียบญาติโยมทั้งหลายเสียเปรียบเพราะว่าเวลาโหดมาแล้วเนี่ยเราคุมกำอู้คุมการกระทำของเราไม่ได้บางทีบางครั้งจากการที่เราเป็นฝ่ายถูกเราก็จะกลายเป็นฝ่ายผิดไปในทันทีทันใดญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายถ้าจะมีคำถามว่าพระราชาพระองค์แรกที่ทรงนับถือพระพุทธศาสนานั้นคือพระราชาพระองค์ใดครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองไหนบรรดานักเรียนที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาหรือว่าบรรดาพระภิกษุสงฆ์สมณเณรที่เรียนนักธรรมตรีก็คงจะรับทราบเรื่องนี้ดีพระราชาที่นับถือพระพุทธศาสนาพระองค์แรกก็คือพระเจ้าพิมพิสารบางท่านบางคนก็อาจจะตอบได้บางคนก็อาจจะตอบไม่ได้บางคนนั้นเรียนไปจนกระทั่งถึงระดับสูงๆแต่ว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้อาจจะบ่มีก็ได้เพราะว่าเป็นความรู้เฉพาะเรื่องในต่างพระพุทธศาสนาเอาละฮู้กับบ่ผิดบ่ฮู้กับบ่ผิดเพราะว่าเฮาทุกคนนั้นสามารถจะฮู้ก็ได้บ่ฮู้ก็ได้แต่ว่าการแสวงหาวิชาความรู้รอบตัวไว้ก็จะเป็นเรื่องดีอาตมาภาพจะเล่าให้ฟังก็ได้ว่าพระราชาพระองค์แรกที่นับถือพระพุทธศาสนาคือพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระมหากษัตริย์ครองเมืองราชคฤห์แคว้นมคธราชท่านมีโอกาสได้พบกับพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวดใหม่ๆตอนนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมายังเมืองราชคฤห์ประทับอยู่ที่ปันดวบรรพตภูเขาที่มีรูปร่างเหมือนกลองหลังจากทรงได้สนทนากับพระพุทธองค์แล้วก็ได้จักจวนให้พระพุทธองค์ทรงสละเพศบรรพชิตมาครองราชด้วยกันโดยพระองค์ท่านบอกว่าจะทรงแบ่งดินแดนในเมืองราชคฤห์แคว้นมคธราชนี้ให้แก่พระโพธิสัตว์เจ้าเกิงหนึ่งตอนนั้นคือเจ้าชายสิทธัตถะท่านเสด็จออกบวชยังแสวงหาโมกขธรรมไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเต๋อแต่ว่าโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะทรงปฏิเสธตรัสว่าสิ่งที่พระองค์ท่านจะแสวงหาก็คือโมกขธรรมโมกขธรรมแปลว่าธรรมะที่ทำให้หลุดพ้นพระองค์บ่ได้แสวงหาราชสมบัติพระเจ้าพิมพิสารกราบบังคมทูลต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นหากพระองค์ทรงบรรลุถึงสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ได้บรรลุโมกขธรรมได้เป็นอรหันตาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขอพรพิเศษขอพระองค์เสด็จมาอบรมสั่งสอนหม่อมฉันเป็นคนแรกหน่อโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะทรงรับกรรมปฏิญญานั้นด้วยเหตุนี้เมื่อพระองค์ท่านได้โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5คือโปรดท่านพระอัญญาโกฏัญญะท่านวัปปะท่านพัทธิยะท่านมหานามะท่านพระอัสสชิโปรดท่านยศกุมารหรือว่าพระยศกุลบุตรพร้อมทั้งสหายจนมีพระสาวกจำนวน60รูปรวมไปจนกระทั่งถึงได้โปรดบิดามารดาของท่านยศกุมารตัวเอง
1: จากนั้นพระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาอย่างแว่นแคว้นต่างๆส่วนพระพุทธองค์นั้นหลังจากที่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้เสด็จพุทธดำเนินมุ่งตรงไปยังเมืองราชคฤห์แคว้นมคธราชจุดมุ่งหมายก็คือทรงต้องการจะเปื้องปฏิญญากรรมสัญญาที่ได้ประทานไว้แก่พระเจ้าพิมพิสารว่าเมื่อพระองค์ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะมาแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารเมื่อทรงพิจารณาหันว่าบุคคลที่พระเจ้าพิมพิสารและเจ้าเมืองราชคฤห์แคว้นมคธราชเพื่อความนับถืออยู่ก็คือชดินสามพี่น้องได้แก่ท่านอุรุเวรากัสสปะท่านขยากัสสปะและท่านนาทีกัสสปะชดินทั้งสามพี่น้องพร้อมบริวารเนี่ยมีบริวารอยู่1,000องค์พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชดินสามพี่น้องก่อนเพราะเหตุว่าเมื่อชดินทั้งสามพี่น้องพร้อมบริวารนับถือพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าพิมพิสารพร้อมกับเจ้าเมืองราชคฤห์ก็จะนับถือพระพุทธเจ้าติดตามอุรุเวรากัสสปะโดยง่ายดายหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดชดินสามพี่น้องพร้อมบริวารแล้วพระองค์ท่านเสด็จไปประทับอยู่ที่ลัทธิวันแปลว่าสวนตาลหนุ่มต้นตาลที่ยังบักแก่เตื่อหมอกเมาะหมอกมีความร่มรื่นใบก็งดงามต้นก็มีความสมบูรณ์ดีอันนี้เรียกกันว่าวัดลัทธิวันหรือว่าวัดสวนตาลหนุ่มลัทธิวันนี้อยู่นอกเมืองราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งประชาราชชาวบ้านชาวเมืองเป็นจำนวนนักได้พากันไปยังบริเวณลัทธิวันส่วนตาลหนุ่มนั้นได้ทอดพระเนตรหันอาจารย์ของพระองค์คือท่านอุรุเวรากัสสปะท่านขยากัสสปะท่านนาทีกัสสปะสามพี่น้องพร้อมทั้งพระฤาษีชดินจำนวน1,000รูปซึ่งเป็นบริวารบรรดาท่านเหล่านี้เป็นอาจารย์ที่พระเจ้าพิมพิสารเคารพนับถือแต่ว่าบัดนี้สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของพระเจ้าพิมพิสารนั้นคืออาจารย์พระอุรุเวรากัสสปะขยากัสสปะนาทีกัสสปะอาจารย์ของพระองค์พร้อมด้วยบริวาร1,000ตนที่เคยเป็นพระฤาษีมาก่อนกับหมันหนุ่งผ้ากาสาวพัดบวชในศาสนาของพระพุทธองค์นั่งแวดล้อมสมเด็จพระสมณโคดมรูปหนึ่งสมเด็จพระมหาสมณะนี้พระพักคลับคลายคลับคากับว่าเคยหูจักกันมาก่อนก็ทรงสงสัยอยู่ว่าอันยังเกิดขึ้นอาจารย์ของพระองค์ทำไมเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้พระพุทธองค์ทรงทราบพระราชดำริของพระเจ้าพิมพิสารจึงตัดไปถามท่านปุรณกัสสปะหรือว่าท่านอุรุเวรากัสสปะหัวหน้าชดินต่างหลายว่าเธอเห็นอย่างไรจึงสละเพศแห่งความเป็นชดินเป็นฤาษีสละลัทธิการบูชาไฟที่ทำมาเป็นเวลาเมินนานแล้วหันมาเคารพนับถือพระพุทธศาสนาท่านอุรุเวรากัสสปะหรือท่านปุรณกัสสปะกราบบังคมทูลว่ายันทั้งหลายสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสและสตรีล้วนแล้วแต่เป็นมนทินข้าพระองค์เห็นว่าไม่ใช่ทางแห่งการระงับกิเลสจึงสละการเส้นสวงบูชาอย่างนั้นการบูชายันการบูชาไฟตลอดจนกระทั่งถึงวิถีชีวิตแห่งความเป็นพระฤาษีชีภัยนั้นเป็นสิ่งที่บัจเจกจะนำไปสู่ความระงับกิเลสหม่อมฉันก็เลยละทิ้งสิ่งนั้นหันมานับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสถามแห่มต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเธอยินดีอะไรเธอยินดีที่จะไปเกิดในสวรรค์เทวโลกหรือว่ามนุสโลกท่านพระอุรุเวรากัสสปะกราบบังคมทูลว่าใจของข้าพระพุทธองค์นั้นยินดีในการสิ้นกิเลสต่างหลายยินดีในการบวชว่ายตายเกิดแห่มต่อไปพระเจ้าพิมพิสารและบรรดาไพร่ฟ้าประชาราชเจ้าเมืองได้ฟังคำโต้ตอบระหว่างพระพุทธเจ้าและท่านอุรุเวรากัสสปะและหันอาจารย์ของพวกตัวเองนั้นคุกเข่าประนมมือ ต่อหน้าพระพักของพระมหาสมณะหนุ่มรูปนั้นก็หายเวมติกังขาความสงสัยโดยสิ้นเชิงจิตใจพลอยเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าตามอาจารย์ของตัวเองตัวเองพิมพิสารราชากษัตริย์หนุ่มก็พลอยรำลึกได้ว่าสมณะรูปนี้เฮาจำได้ละคือบุคคลที่เฮาพบที่ภูเขาปันดวะบรรพตนั่นเองตอนนั้นเฮาทราบว่าท่านคือเจ้าชายสิทธัตถะสละราชสมบัติจากเมืองกบิลพัสดุ์ออกบวชแสวงหาโมกขธรรมบัดนี้พระองค์ชลอยคงจะได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นก็เข้าถวายความเคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาต่อพระองค์ท่านเมื่อพระเจ้าพิมพิสารสดับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุความเป็นพระโสดาปัตติผลนับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตพร้อมทั้งไหว้สาอังกาดรัตนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ไปเสวยพระกยาหารที่ในพระบรมหาราชวังในวันรุ่งขึ้นหลังจากนั้นแห่งบักกิวันพระเจ้าพิมพิสารหันว่าพระพุทธเจ้ายังบ่มีวัดอยู่เป็นที่เป็นตางเตื้อจึงได้ตัดสินใจถวายส่วนไม้ไผ่เรียกกันว่าสวนเวฬุวันกลันทปะนิวาเปสวนเวฬุวันกลันทกะนิวาเปนี้แปลว่าสวนป่าไม้ไผ่อันเป็นที่อภัยแก่บรรดากระแตทั้งหลายซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเมื่อถวายแล้วได้ชื่อว่าวัดพระเวฬุวันมหาวิหารเป็นวัดแรกในต่างพระพุทธศาสนาทำไมว่าวัดนี้เป็นที่อภัยแก่บรรดากระต่ายกระแตต่างหลายเรื่องมีอยู่ว่าเวฬุวันนั้นเป็นพระราชอุทยานส่วนหลวงถ้าหากว่าวันใดที่พระเจ้าพิมพิสารต้องการสำราญพระราชฤทัยสำราญพระริยบทคือต้องการพักผ่อนหย่อนคลายจากพระราชภารกิจต่างหลายก็จะเสด็จมาประทับอยู่ที่ส่วนเวฬุวันแห่งนี้ทีนี้บังเอิญว่าวันหนึ่งขณะที่พระองค์ท่านกำลังทรงบรรทมรับอยู่บริเวณปืนเก้าไม้ใหญ่ต้นหนึ่งในตอนนั้นปรากฏว่ามีอสรพิษร้ายมีงูร้ายตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาจะชกพระองค์ท่านแต่ว่ากระแตตัวหนึ่งหันดังนั้นก็เข้าทำการป้องกันบะฮึ่งงูพิษนั้นเข้ามาชกกัดพระราชาได้พระราชาทรงสะดุ้งตื่นก็ได้หันกระแตสู้กับงูนั้นอย่างแข่งขันก็ได้ทรงประกาศให้บรรดาทหารมาช่วยกระแตแล้วทรงหันว่ากระแตนี้เนี่ยเป็นทรัพย์ที่มีพระคุณต่อพระองค์ท่านจากนั้นมาก็ทรงโปรดให้บรรดาเจ้าห้องเครื่องคือคนที่ทำครัวในพระบรมหาราชวังหาอาหารมาให้กระแตเป็นประจำทุกวันทุกวันคำว่ากลันทกะนิวาเปสถานแปลว่าสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตเพราะฉะนั้นบรรดาเพื่อนฝูงกระแตตั้งหลายเมื่อหันว่ามีคนเอาอาหารมาให้ตึงวันตึงวันก็ปากันมากินอาหารนั้นจากตัวสองตัวก็นักขึ้นนักขึ้นเป็นจำนวนนักมากมายส่วนอุทยานเวฬุวันนี้จึงได้ชื่อว่าเวฬุวันกลันทกะนิวาเปหรือว่าเวฬุวันกลันทกะนิวาปะสถานส่วนป่าไม้ไผ่อันเป็นที่ให้เหยื่อต่อกระแตอันนี้ละญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายคนเฮาฮู้จักพระคุณของคนที่สร้างบุญคุณต่อเฮาก่อนและตอบแทนก็ย่อมเป็นเรื่องที่ดีพระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นคนดีพระเจ้าพิมพิสารนี้พระองค์ทรงมีพระมเหสีพระนามว่าพระนางโกศลเทวีบางแห่งก็ว่าชื่อว่าพระนางเวเทหิพระนางโกศลเทวีหรือว่าพระนางเวเทหินี้เป็นพระกนิษฐาน้องสาวของพระเจ้าประสิทธิโกศลและก็พระมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลก็เป็นน้องสาวของพระเจ้าพิมพิสารแลกกันไปแลกกันมา แว่นแคว้นมคธราชก็ดีแว่นแคว้นสาวัตถีกับเมืองราชคฤห์นี้จึงมีความสัมพันธ์ไมตรีกันอย่างแน่นแฟ้นทั้งพระเจ้าประสิทธิโกศลและพระเจ้าพิมพิสารต่างก็เป็นพระราชาที่ถวายการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอย่างแข่งขันมั่นคงตลอดรัชกาลของพระองค์ทีนี้ก็มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือว่าพระเจ้าพิมพิสารนี้พระองค์ท่านมีพระราชโอรสอยู่พระองค์หนึ่งคือพระเจ้าอาชาตศัตรูพระเจ้าอาชาตศัตรูนี้เป็นผู้ได้ทำปิตุฆาตคือไปหลงเชื่อกรรมยุโยงของพระเทวทัตยุโยงส่งเสริมให้กระทำการปิตุฆาตฆ่าป่อเพื่อชิงราชบัลลังก์มาถึงสมัยพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ถูกพระราชโอรสปรงพระชนพระราชโอรสของพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ถูกพระราชโอรสของพระองค์ปรงพระชนกันว่ากันว่าลูกฆ่าพ่อเพื่อแย่งราชสมบัตินี้เป็นไปถึงเจ็ดชั่วโคตรประชาชนพลเมืองในเมืองราชคฤห์หันว่าพระราชวงศ์ปิตุฆาตนี้เป็นราชวงศ์ที่บันดาลให้ความเคารพเลื่อมใสจึงรวมตัวกันปฏิวัติล้มล้างยึดอำนาจขึ้นมาสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าราชวงศ์โมริยะอันนี้อาตมาภาพจะนำมาเล่าให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังกันแห่มต่อไปเรื่องนี้ก็เล่าเรื่องพระราชาผู้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นพระองค์แรกคือพระเจ้าพิมพิสารญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
2: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเองต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส. 1388

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่
3: อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเชื่อมโยงการค้าการลงทุนอาเซียน
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานภายในงานได้เยี่ยมชมการจัดแสดงศักยภาพสินค้าไทยซึ่งมีผู้นำเข้าและพันธมิตรธุรกิจในอินโดนีเซียร่วมจัดแสดงสินค้าพร้อมร้านอาหารไทยซีเล็ก4ร้านนำเสนอเมนูอาหารไทยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารไทยและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่ตลาดต่างประเทศทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าส่งเสริมตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กควบคู่กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กแล้ว29ร้านปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในวันที่24สิงหาคมนี้
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงความพร้อมของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ CE7 Match ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน7อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นานาชาติร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ช้างเอ7พร้อมถ่ายทอดสดการปล่อยจรวด Long March 5 Y14 ในวันที่24สิงหาคมนี้ซึ่งอุปกรณ์ CE7 Match จะติดตั้งบนยานโคจรเพื่อศึกษาสภาพอวกาศและตรวจวัดพายุสุริยะต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3ปีช่วยสนับสนุนการวิจัยด้านอวกาศการเตือนภัยดาวเทียมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีอวกาศด้านนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าภารกิจครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เยาวชนไทยเห็นศักยภาพของนักวิจัยไทยพร้อมต่อยอดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและ

0: คณิตศาสตร์หรือ STEM เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเปิดทดลองคำนวณบำนาญสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์ผู้ประกันตนมาตรา33เช็คสิทธิ์และประเมินเงินบำนาญในอนาคตได้ด้วยตนเอง
2: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33ทดลองคำนวณเงินบำนาญชราภาพตามสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การคำนวณรูปแบบใหม่และสามารถประเมินจำนวนเงินบำนาญที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตได้ด้วยตนเองโดยผู้ใช้งานเพียงกรอกข้อมูลปีเริ่มส่งเงินสมทบปีที่คาดว่าจะมีสิทธิ์รับบำนาญและข้อมูลค่าจ้างในแต่ละปีระบบจะคำนวณและแสดงผลเงินบำนาญตามสูตรแคร์พร้อมอธิบายหลักการคำนวณรวมถึงตอบข้อสงสัยที่พบบ่อยเช่นวิธีคำนวณสูตรแคร์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และการประมาณเงินบำนาญเมื่อเกษียณเพื่อให้ผู้ประกันตนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนบังคับใช้หลักเกณฑ์ใหม่ผู้สนใจสามารถทดลองคำนวณและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Care Pension นิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเช้าวันอังคารเนาะวันพุธละกันนะเจ้าวันพุธนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันพุธเนาะแต่ว่าฝนก็ตกเนาะแรงๆมาฝนตกนะครับผมอยู่กับอู่ข่าวเล่าความนะครับกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทะปิงนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวคราวมาฝากกันแน่นอนเลยนะครับผมในช่วงแรกนี้มาติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนาะในเรื่องของคุณเฒ่าคุณแก่กันสักหน่อยนะครับผมเปิ้นบอกว่าตอนเนี้ยจะมีวิกฤตนะครับผมประเทศไทยจะเผชิญกับเผชิญกับวิกฤตเนาะการเงินติดกระทบคนไทยทุกคนเลยนะครับผมก็คือหนี้โตไวแต่เงินออมโตบะตันนะครับผมจนตกเสี่ยงตกอยู่ในภาวะแก่แต่จนนะครับแล้วก็มีภาระหนี้สินผูกพันยาวไปจนถึงเกษียณเลยนะครับแต่ตัวเลขเนอะหนี้ครัวเรือนต่อ GDP นะในไตรมาสแรกของปี69จะหย่อตัวลงมานะครับอยู่ที่ 85.9% แต่ความจริงเราหนักกว่าก็คือทุก100บาทตีเราหามาได้เนาะมันจะถูกจองเป็นการใช้หนี้นะครับผมเกือบ86บาทเลยนะเลอะติดกระเป๋าโอ้ย10กว่าบาทนะในร้อยนะครับผมและสิ่งที่น่ากังวล นะครับยิ่งกว่านั้นก็คือ SCB นอกประชีชัดว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนนะครับที่ถูกตีดูลดลงน้อมได้แปลว่าคนไทยมีเงินไปปิดหนี้นะครับผมแต่เกิดจากตีธนาคารนะคุมเข้มในเรื่องของการปล่อยกู้มันยากขึ้นเนอะหนี้เดิมนะครับผมจึงไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ย้ายไปซุกอยู่ใต้ดินเนอะอย่างหนี้นอกระบบหรือแอปเงินกู้ด่วนนะครับผมตีดอกเบี้ยมหาศาลหรือโหดขนาดเลยแล้วก็เสี่ยงอันตรายกว่าเดิมนะครับข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนอะนะครับผมเปิดบอกว่าใช้ภาพไปเห็นชัดๆว่าปี67เนี่ยคนไทย65ล้านคนเนี่ยมีคนปิดหนี้สูงถึง21ล้านคนนะและเกิดพฤติกรรมเป็นหนี้เร็วขึ้นแล้วก็มากขึ้นนานขึ้นตัวนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับผมคนรุ่นใหม่อายุถึง30ปีตอนนี้มีหนี้สินแล้วนะครับเกินกึ่งหนึ่งนะครับผมและแม้จะเข้าสู่วัยเกษียณ 60-70 อย่างนั้นนะครับผมคนไทยก็ยังมีหนี้เฉลี่ยสูงถึง 3-4 แสนบาทด้วยกันสาเหตุสำคัญนะครับเพราะว่าหนี้มากกว่า 7% เลยเป็นหนี้ส่วนบุคคลหรือหนี้กินใช่ทีมสร้างรายได้นะครับต่างจากประเทศอื่นๆเนาะแต่ปิ้นหนี้บ้านซึ่งปิ้นทรัพย์สินนะครับผมมีประกอบกับกระแสนะครับผมซื้อก่อนจ่ายทีหลังแน่ใครมีแอปต่างๆเนาะซื้อก่อนจ่ายทีหลังตีเข้ามารบกวนวินัยทางการเงินของวัยรุ่นจนสั่งหนี้เกินโตได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมขณะตีกอช.เนาะเปิ้นก็มีข้อมูลจากการสำรวจนะครับผมภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของครัวเรือนสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นได้รายงานจากเป็นได้รายงานแล้วก็ชี้เห็นนะครับว่ามันมีมรสุมเนาะที่ทำเหอวิ่งเข้าหาคุณนะครับผมที่เป็นไว้นะครับไก่เกษียณอายุประมาณ46-60ปีเนี่ยในปี67เนี่ยมีมากถึง17ล้านคนเลยนะถือเกือบกึ่งหนึ่งเลยของแรงงานของไทยเนาะโดยกว่า 40% เป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นเกษตรกรหรือว่าเป็นอาชีพอิสระตีแบบมีบำนาญหรือนะครับผมแบบมีกองทุนแบบสมาชิกแบบของพนักงานหรือข้าราชการเนาะขณะที่ค่าครองชีพนะครับเฉลี่ยสูงนะครับผมของผู้สูงอายุนะสูงเกือบเดือนละ7เป็น 8,000 บาทนะครับพุ่งถึงอาจจะมีถึง10,000เลยก็ได้นะต่อเดือนนะครับผมสำหรับคนที่อยู่คนเดียวเนาะส่วนทางครับเบี้ยผู้สูงอายุเนาะที่ทางรัฐจ่ายเหอเดือนละประมาณ600บาทนะยิ่งไปกว่านั้นสถิตินะครับชี้ว่าคนไทยยุคเนี่ยอายุประมาณ 80-90 ปีเนาะอายุยืนขึ้นนั่นเองแต่กับมีเงินเฉลี่ยนะครับแค่เดือนละประมาณ 4,000 บาทต่ออันหากใครนะครับเพิ่งเก็บเงินนะตอนอายุ50ปีเนี่ยเงินก่อนนั้นก็จะใช้ชีวิตหลังเกษียณได้แค่5ปีต่ออันเนอแล้วช่วงชีวิตที่เหลือนะครับ10กว่าปีที่พนะที่จะต้องใช้ชีวิตนะจะเอาเงินไหนมาพองนะครับผมการแก้ไขนะครับจึงต้องทำควบคู่กันไปเนาะการตั้งสถิติการตั้งสติการจำกัดกำจัดหนี้นะครับผมแล้วก็การออมจึงเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นแล้วช่วงนี้นะครับผมใครตีมองหาการออมนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของออมจากธนาคารเนาะไปมีในเรื่องของดอกเบี้ยสูงต่างๆหรือแม้แต่นะครับผมอาจจะเป็นพันธบัตรออม plus เนาะที่เป็นออกมานะครับผมแล้วก็มีบัญชีนะครับผมต่างๆเนาะที่เอาไว้ออมนะครับเพื่อพักดันกลไกทางมดเนี่ยคือพี่น้องประชาชนเนาะได้มีการออมการสร้างวินัยในตัวเก่าในการเรื่องการออมเป็นเรื่องดีนะครับผมเริ่มตั้งแต่อายุที่เฮาหนักนะครับผมกระตุ้นจนที่เฮาเกษียณเนาะซึ่งคาดว่าเนาะในอดีตในอนาคตที่เฮาจะต้องไปเจอเนี่ยเงินนะครับผมน่าจะแบบว่ากามันแพงขึ้นเนาะจ่ายเงินเยอะในการซื้อของชิ้นเดิมมากขึ้นแน่นอนเลยดังนั้นแล้วการออมจึงต้องเป็นวางแผนตั้งแต่หนุ่มสาวนี่แหละครับผมเกษียณไปก็จะได้สบายกันนะคะ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ไปเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้เหมือนที่บอกไว้นะครับว่าตะวานี่มันได้จัดรายการสดเนอร์บ่ายโมงนะก็เลยวันนี้เอามาฝากกันสักหน่อยนึงว่าไปลงพื้นที่สวนทุเรียนมาใครจะไปกึดว่าละปูนมีทุเรียนตวยนะครับผมหลังว่าละปูนนะครับผมตีสวนม่อนทุเรียนแม่ทานะครับผมตีทาซบเซานะท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮานะประกอบนำทีมท่านนายกเหล่ากาชาดนนท์ท่านณัฐพรชูวงศ์นะครับผมมีดร.เอมาโดยเป็นท่านสุชัชวีนะครับผมสุวรรณสวัสดิ์นะครับผมแล้วก็คณะเนาะไปที่สวนนะครับผมสวนม่อนทุเรียนแม่ทาเนาะซึ่งเปิ้นเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์หรือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ต้อยเปิ้นปั๊บใจในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆมาบริหารในเรื่องของสวนทุเรียนเนาะสักครั้งนี้นะครับผมเกษตรจังหวัดละปูนของเฮาก็ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อที่จะได้เอาไปบริโภคภายในประเทศแล้วก็ส่งออกต้อยนะโดยสนับสนุนเกษตรรุ่นใหม่หรือว่ายังสมาร์ทฟาร์เมอร์นะครับนำเทคโนโลยีมาใช้รวมไปถึงนะครับเปิ้นได้รับมาตรฐาน GAP โดยเนาะการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเนาะในการที่มีทุเรียนคุณภาพสูงนะเป็นต้นแบบนะครับซึ่งให้เนี่ยมันมีซิปเก่าให้กันเนอะส่วนใหญ่เป็นปลูกทุเรียนหมอนทอง700ตุ่นปดท่อนะมีทุเรียนมูซันคิงมีทุเรียนก้านยาวตวยนะครับผมซึ่งนะปกติจะปลูกโกโก้นะแซมมาตวยนะครับผมซึ่งเอามาแปรรูปสร้างรายได้แฮมตวยนะครับผมซึ่งโดยวันตะวานี่นะครับผมก็เป็นวันแรกที่เป็นเปิดประเดิมตัดทุเรียนแก่นแรกนะครับผมผู้ว่าไปตัดทุเรียนลูกแรกเปิดมีดแรกของการเริ่มต้นฤดูกาลของจังหวัดละปูนของเฮานะครับผมซึ่งนะครับในส่วนของสถิติเนาะเปิ้นบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยละปูนของเฮามีสวนทุเรียนหนักถึงประมาณนะครับผม400ไฮนะครับผมซึ่งหนักมากและปีนี้นะครับผมคาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ23ตันนะหรือว่ามีผลผลิตจากไฮกว่า70กว่าไฮเนาะที่มีผลผลิตออกได้แล้วนะเพิ่นบอกว่าปลูกสักประมาณ 5-6 ปีนี่ตอนนี้ก็ได้ออกดอกออกผลทำให้เกษตรกรสามารถเก็บหน่อยนะครับผมขายเป็นรายได้ได้เยอะเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้น้องอั้นก็ได้ไปตวยนะครับผมตีสวนม่อนทุเรียนนะครับผมแม่ทานะครับผมก็ได้ชิมรสชาติต้องบอกได้ชิมรสชาติเปิ้นปิ้นแบบว่าหวานน้อยนะมันได้หวานแบบหวานเลี่ยนเนาะหวานน้อยเรามีรสชาติแห้งนะเพราะว่าทุเรียนมันจะแห้งกว่าทุเรียนไต่เนาะที่สำคัญเลยนะครับผมกลิ่นบ่ค่อยแห้งต่อใดนั่นแล้วนะครับผมใครที่รู้สึกว่าโอ้ทุเรียนมันกินยากมันหวานเกินไปและกลิ่นมันแบบว่าชุนเกินไปลองมากินทุเรียนละปูนนะครับผมเป็นทุเรียนตีคุณภาพจริงๆแล้วก็เม็ดนะบางหน่อยเนอหนักขนาดเลยคุ้มขนาดเลยนะครับผมและตะวันนี่เป็นมีกิจกรรมประมูลทุเรียนนะครับเพื่อที่จะได้ส่งต่อในเรื่องของเงินประมูลนี่แหละไปช่วยเหือกับโรงพยาบาลละปูนเนาะทั้งหมดเลยนะเพิ่นบอกว่าได้8ปันปลายปันเจ้าของสวนก็เลยบอกว่าเปาะไปเป็นหมื่นเลยนะครับผมเพื่อเอาไปบริจาคส่งต่อในเรื่องของโอกาสเหือกับคนติดเจ็บป่วยเนาะได้หายกันนะครับผมก่อนนำมาฝากไว้ในชั่วโมงนี้ใครอยากกินทุเรียนเนาะช่วงนี้เป็นฤดูกาลแล้วนะครับผมไปไดเนอร์สวนลำไยสวนลำไยว่าสวนทุเรียนบ้านเฮาเนาะมีหนักเหมือนกันและสวนลำไยก็หนักเหมือนกันเนอตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูลำไยเหมือนกันกินไปตะกันก็ได้นะครับผมกินไปในปริมาณที่เหมาะสมทำให้ร่างกายของเฮาได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอแล้วก็เหมาะสมแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้อู่ข่าวเล่าความนะครับผมต้องลาไปกับสวนทุเรียนเลยนะครับผมใครที่อยากเห็นภาพเนาะมาติดตามกันได้เนิ่นตีเพจของสวทละปูน FM 95นะครับจะได้เห็นทั้งสคริปต์นะได้เห็นทั้งเสียงแล้วก็ได้เห็นทั้งภาพตัวใครอยากกินตามไปเนอม่อนสวนม่อนทุเรียนแม่ทานะครับผมแล้วก็สวนอื่นๆเนี่ยที่เป็นปลูกทุเรียนกันก็ฝากอุดหนุนเกษตรกรบ้านเฮาตวยลาไปก่อนนะครับผมปะกันใหม่ทุกเจ้านะครับผมจันถึงติดเลยมีวันหยุดกับอู่ข่าวเล่าความวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum เพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายในระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ภารกิจของนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียณกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยนายกรัฐมนตรีก็มั่นใจแล้วครับว่าเวทีอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมจะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีและย้ำว่าประเทศไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับดร.เกากิมฮวนเลขาธิการอาเซียนการเยือนในครั้งนี้นั้นถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับอาเซียนในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งโดยประเทศไทยก็ยืนยันถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและประเทศไทยยังคงสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อด้วยกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาผ่านแนวทางการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่เปิดพื้นที่สำหรับการเจรจาควบคู่ไปกับการสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมพร้อมแสดงความยินดีต่อพัฒนาการล่าสุดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเชิงบวกที่ประเทศไทยสนับสนุนมาโดยตลอดแหละครับและก็มีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันความร่วมมือที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคและในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาไทยเองก็ยินดีที่การเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้เสร็จสิ้นลงและหวังว่าจะมีการลงนามในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจที่อินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจ5ล้านโดยมีคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยและอินโดนีเซียและสื่อมวลชนกว่า300คนด้วยกันร่วมงานซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษว่าประเทศไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักๆคือ ความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมระบบชำระเงินพร้อม Pay ORIS พร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวกันด้วยเพื่อร่วมพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตอย่างเช่น EV AI และ Data Center และก็ยังเห็นอีกว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่เพียงตัวเลขการค้านั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อสานความร่วมมือในกรอบอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและสะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมไปถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการประชุมหารือร่วมกับสกมช.สกมช.คืออะไรคือเรื่องของสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินั่นเองครับซึ่งโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ประชุมหารือร่วมกับสกมช.นี่แหละครับเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์เชิงรุกในยุค AI แล้วผลักดัน KPI ป้องกันภัยไซเบอร์ยกระดับความปลอดภัยหน่วยงานรัฐทั่วประเทศไทยแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือกมช.ครั้งที่2ทับ2569ซึ่งมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าในที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบแนวทางการยกระดับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Agent มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยสำรวจช่องโหว่และโจมตีระบบสารสนเทศของภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศไทยแล้วครับหลังพบว่ามีแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละเข้ามาใช้ในการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มสูงขึ้นครับและทั้งนี้ทั้งนั้นที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือไทยเซิร์ชได้ทำหน้าที่เฝ้าระวังวิเคราะห์และแจ้งเตือนเชิงรุกตรวจสอบดัชนีชี้วัดการบุกรุกหรือ IOC พร้อมออกคำแนะนำให้หน่วยงานต่างๆเร่งดำเนินมาตรการความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนอย่างเช่นการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลการทดสอบกู้คืนระบบเต็มรูปแบบเพื่อให้ฟื้นฟูระบบได้ทันทีหากเกิดเหตุโจมตีเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับและที่ประชุมก็ยังได้เห็นชอบการหารือร่วมกับสำนักงานกพร.เพื่อกำหนดเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เป็นตัวชี้วัดหรือ KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ผู้บริหารระดับองค์กรกำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับโ ดยทางรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยวันพุธที่12สิงหาคม2569เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังต่อไปนี้ครับนั่นคือการจัดพิธีทางศาสนาอันนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคม2569โดยในส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นก็จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับและนอกจากนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตลอดเดือนสิงหาคม2569ตามความเหมาะสมและสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวกันต่อไปครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องกิจกรรม12สิงหาคม2569โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569จึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตรและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยในวันพุธที่12สิงหาคม2569และเวลา 7:00 นั่นเองณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นประธานในพิธีและนอกจากนี้ให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมพร้อมทั้งได้เน้นย้ำอีกว่าให้จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางในการสื่อสารกันหน่อยก็เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนแล้วครับเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยกันเลยครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคมเพื่อสืบสารพระราชปณิธานดันรายได้สู่ชุมชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แถลงข่าวการจัดงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับแล้วการจัดงานในปีนี้นั้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสารมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์หัตถกรรมไทยพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดอย่างสมบูรณ์แบบประดุจแสงประทีปที่โชติช่วงให้สินค้าภูมิปัญญาไทยมีความทันสมัยได้รับการเชิดหน้าชูตาและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60 40ส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศกันด้วยโดยรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธด้วยกันมาให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อพร้อมเปิดโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศตั้งเป้าว่ายอดจำหน่ายมีรายได้กลับสู่ผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศไทยจังหวัดละไม่น้อยกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวครับหรือคิดเป็นประมาณ770ล้านบาททั่วประเทศเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่เรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยกันหน่อยโดยรัฐบาลเปิดทางตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศักราช2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในระดับชุมชนแล้วสำหรับประกาศฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญแล้วครับที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยและทั้งนี้ทั้งนั้นหากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือท้องถิ่นใดสนใจขับเคลื่อนโครงการนี้ก็สามารถใช้ประกาศฉบับใหม่นี้แหละครับเป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทันใดทั่วประเทศไทยเลยครับพี่น้องและก่อนจะจบตีคองร้องข่าวในวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมสุวิจักรมงคลสมนิษฐ์อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมาพูดเรื่องการกู้ยืมเงินกันทางไลน์ทาง Facebook เพราะว่าทุกวันนี้เราก็ติดต่อกันทางไลน์ทาง Facebook ว่าการกู้ยืมเงินทางไลน์ทาง Facebook สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีกันได้หรือไม่แม้จะไม่มีกระดาษลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญอย่างที่กฎหมายเขียนไว้นะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือกระดาษเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญเนี่ยมันไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้มันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับคือตอนนี้ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาวางหลักเรื่องนี้ไว้นะครับว่าการส่งข้อความกู้ยืมเงินที่ว่ามีจำนวนกู้ที่แน่นอนมีระยะเวลาการคืนเงินและผู้ให้กู้มีหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้ก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้นะครับซึ่งฎีกาที่2162/2567มันมีข้อที่จริงอยู่ว่านะครับซึ่งเป็นฎีกาแรกของประเทศไทยนะครับที่ศาลฎีกาพิพากษาไว้เป็นหลักฐานข้อที่จริงในคดีเนี่ยนาย A เนี่ยเป็นเพื่อนกับนาย B นาย A เนี่ยอยู่กรุงเทพส่วนนาย B อยู่ต่างจังหวัดนาย A เนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินจึงโทรมาหานาย B ว่าขอกู้เงินสัก 500,000 บาทนาย B เป็นเพื่อนรักกับนาย A ก็บอกว่าให้ส่งข้อความมาทางไลน์ว่าจะกู้ยืมกันเท่าไหร่ระยะเวลาในการคืนเงินแล้วก็ให้เลขบัญชีมาด้วยนาย A เนี่ยก็ส่งข้อความว่าขอกู้ยืมเงินจำนวน 500,000 บาทพร้อมระบุว่าจะใช้คืนภายใน3เดือนแล้วก็ส่งเลขบัญชีมาด้วยนาย B ด้วยความรักเพื่อนก็โอนเงิน 500,000 บาทแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของนาย A แล้วก็แคปหน้าจอคือถ่ายภาพหน้าจอไว้นะครับเป็นหลักฐานพอครบ3เดือนเนี่ยนาย A เนี่ยโทรไปแล้วไม่รับสายบ้างก็เกิดให้ความอึดอัดใจกับนาย B พอโทรติดก็บอกว่าเรายืมเงินนายเนี่ยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อในกระดาษขอร้องครับคดีได้ไม่ได้หรอกนาย B ในความอึดอัดเพื่อนก็เพื่อนนะถึงขั้นนี้เงินไม่เข้าใครก็เลยฟ้องบังคับชำระหนี้จำนวน 500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยผิดนั้นปรากฏว่าอย่างเงี้ยฟ้องไปแล้วศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนาย B อุดฎีกาครับศาลฎีกาวินิจฉัยว่านะครับการที่นาย A เนี่ยสมัครแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยเป็นการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้ตั้งแต่ที่นาย A สมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน LINE แล้วการที่นาย A เนี่ยส่งข้อความขอกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE ที่นาย A สมัครไว้ในการใช้บริการข้อความดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลเป็นหลักฐานถึงการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือตามประมวลหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา653ประกอบพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544เมื่อมีข้อความว่ากู้เงินกันจำนวนเท่าไหร่มีหลักฐานการโอนเงินของผู้ให้กู้สัญญากู้จึงสมบูรณ์ตามกฎหมายศาลฎีกาพิพากษากลับให้นาย A ชดใช้เงินคืนให้กับนาย B พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าข้อสำคัญที่จะต้องให้ข้อคิดว่าหากกู้ยืมเงินผ่านทาง LINE ทาง Facebook ท่านควรจะแคปหน้าจอไว้แคปหรือคือถ่ายจอหน้าจอไว้นะครับแล้วก็เวลาเขาส่ง LINE มาให้ระบุจำนวนเงินที่ขอกู้ระบุเวลาที่ใช้เงินคืนแล้วก็ LINE นั้นในอดีตสามารถเป็นลายที่ติดต่อกันสามารถระบุตัวคนขอกู้ได้แน่นอนนั้นเรื่องนี้เป็นคติสอนคนที่คิดจะเบี้ยวหนี้ที่กู้เงินกับทางไลน์ในโลกดิจิตอลมันไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ